0: อีโวแรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทําคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทําพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ําได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทําทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ส่งต่อความอร่อยสื่อต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาภาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
8: ใจคนรู้ใจแมวแค่ดีว่า Green News
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อค่ะกับตินสุทินาทองชื่นรัฐนิวยอร์กของสหรัฐค่ะได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเลยนะคะซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายนะคะทำให้ในปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายก็ถือว่าเป็นการแพร่ระบาดของโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงสุดนับตั้งแต่ปี2534ขณะเดียวกันนะคะทางการรัฐยังได้ขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและก็หัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ากลับมานะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
1: วันพุธค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แต่ยังไม่ถึงกลางเดือนนะฮะวันนี้7ตุลาครับ
2: ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่วันหยุดยาวๆ
1: ใช่สัปดาห์หน้านะครับก็จะมีวันหยุดนะฮะอย่างเช่นวันที่13นะครับอันนี้เราทราบกันอยู่นะครับเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะครับสัปดาห์หน้ามันมีความพิเศษเกิดขึ้นนะฮะแต่หลักๆแล้วเฉพาะกรุงเทพแล้วก็เฉพาะบางส่วนของกรุงเทพเท่านั้นแต่เราทราบกันวันนี้หนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าบางคนยังไม่ทราบเลยจะมีการประชุมใหญ่นะครับเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศมันดูจริงจังเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่ International Monetary Fund หรือว่า IMF ที่เรารู้จักนั่นแหละแล้วก็ World Bank Group นะฮะเขาจะมาจัดการประชุมที่ประเทศไทยซึ่งเราเป็นเจ้าภาพนะ12ถึง18ตุลานะครับก็จะอยู่สัปดาห์หน้าเต็มๆเลยคือเริ่มตั้งแต่วันจันทร์แล้วจบวันอาทิตย
2: ์
1: นะครับก็จะเป็นก็คือเขามีการเปรียบเทียบกันนะฮะว่าเรียกว่าเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่ทั่วโลกจับตามองบทบาทโดยเฉพาะบทบาทของประเทศไทยอย่างแรกเป็นโอกาสดีนะฮะที่เราได้เป็นเจ้าภาพเราจะได้กลับมาอยู่ในสปอตไลท์หน่อยพูดตรงๆนะเราไม่อยู่ในสายตาใครเลยนะครับซึ่งการแค่ได้เป็นเจ้าภาพก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้เป็นเจ้าภาพอ่ะ
2: ค่ะก็อย่างน้อยให้เขาหันมามองดูเราสักนิดนึงนะคะแต่ว่าก็หลายๆส่วนก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่ด้วยเนาะแต่ว่าอันนึงค่ะที่รู้สึกว่าตอนนี้เงียบหายไปจากกระแสคือการเลือกบอร์ดประกันสังค
1: ม
2: อันนี้คือเราเลื่อนมาถึง11ตุลาคม
1: ครับ
2: นะคะแต่ก็อีกค่ะในหลายๆพื้นที่อ่ะพี่อ้อยว่าเขายังไม่สามารถจะลุยน้ำออกมาเลือกกันได้เลยอ่ะนะคะ
1: มันก็เลื่อนกันอยู่นะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่ทราบนิดนึงมันจะมีรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆในโลกผู้ว่าแบงก์ชาติของแต่ละประเทศในโลกบินมาผู้บริหารการเงินสถาบันการเงินที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกผู้นำทางความคิดเรื่องการเงินนักวิชาการคนที่เกี่ยวกับแวดวงเศรษฐกิจการเงินมากกว่า 15,000 คนนี่คือหัวกะทินะฮ
2: ะ
1: จากกว่า190ประเทศทั่วโลกจะเดินทางเข้าร่วมประชุมในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการบอกว่างั้นสัปดาห์หน้าเธอบางส่วนนะหน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครไป work from home ได้ไหมนะครับเขาก็จะมีการบอกมาว่า12นะครับแล้วก็13หยุดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็14 15ชวนกันบอกว่าโอเคพวกเธอ work from home นะส่วน16ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครแปลว่า16หยุดแน่13หยุดแน
2: ่
1: ส่วน12 14 15ขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงานลองดูและใครสามารถ work from home ได้ไปลองคุยกันดูอันนี้คือราชการเฉพาะกรุงเทพนะ
2: ใช่แล้ว
1: ตีกรอบและตีขอบให้ชัด
2: นะคะเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ด้วยค่ะไม่งั้นรถติดก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การประชุมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร
1: ่
2: นะคะก็ขอเคลียร์พื้นที่ตามนี้ก่อนนะ
1: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นใครได้ work from home ใครได้หยุดยาวๆก็ใช้เวลาวันหยุดของคุณเต็มที่นะคะ
1: จริงๆมีข่าวใหญ่ในโลกเกิดขึ้นเยอะมาก
2: ะ
1: นะครับแต่ว่าข่าวในประเทศไทยดูเหมือนว่าจะไปอยู่ที่ลูกไม่พัดจะเป็นส่วนใหญ่
2: ใช่
1: ไหมเมื่อวานนี้ทุกลู
2: ก
1: เลย
2: ก็
1: แต่ว่าก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะฮะผมคิดว่า
2: ใช่ๆค่ะ
1: กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดคำถามเต็มไปหมดเลยว่าเฮ้ยมันไปถึงจุดนี้ได้ไงวะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาจริงๆนะฮะจุดที่แบบโอ้ผมมีแต่คำถามอะพี่อ้อยตอนผมดูอะ
2: ใช่
1: ผมมีคำถามเต็มหมดแล้วเป็นคำถามที่ก็ไม่ได้คำตอบด้วย
2: ค่ะหรือแม้แต่การตั้งศูนย์ในการดูแลผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งการรับมือกับผู้ป่วยจิตเวชอะคือมันกลายเป็นเรื่องที่มันทับซ้อนกันอยู่ในเรื่องนี้ไปหมดเลย
1: แล้วก็แบบคืออ้าวศูนย์นี้เป็นศูนย์ได้แค่รับการรับดูแลอย่างเดียวเนา
2: ะ
1: แต่ว่าไม่มีใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสถานพยาบาลในการเรื่องของให้การบำบัดรักษาไม่ได้ได้แค่ดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆส่วนละที่ไม่ถูกต้องนะครับที่เราเห็นอยู่นะฮะรวมถึงเตียงที่เป็นกลงผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ขาดค้างคาใจคนมากที่สุด
2: ค
1: ือสำหรับผมนะพี่อ้อยอันนั้นดูเลวร้ายกว่าคุกอีก
2: ใช่ใช่
1: เข้าใจไหม
2: มันคือ
1: คุกยังมีสเปซนะฮะ
2: ลองคิดดูว่ามันคือการนั่งเอ้ยคือการนอนแล้วแบบ มันถูกล็อกแบบนี
1: ้ถูกต้องคือถ้าจะบอกว่านั่นดูแลคนจิตเวชเอาคนปกติไปอยู่ยังเป็นบ้าเลย
2: ไม่ได้เลยค่ะ
1: แล้วคนจิตเวชจะดีขึ้นได้ยังไงถ้าง
2: ั้
1: นก็แค่จำกัดพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตที่ยังหายใจอยู
2: ่
1: แล้วก็รอให้เขาว่าจะหยุดหายใจเมื่อไหร่อ่ะมันคือผมไม่สามารถคิดเป็นอื่นได้แม้ว่าจะมีคำอธิบายออกมาบอกว่าโอเคเข้าใจนะฮะคนผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละระดับในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันบางส่วนอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือแม้แต่เป็นอันตรายต่อตัวเขาเองนะครับในระดับที่เราเคยเห็นแหละต้องมัดต
2: ้
1: องผูกแขนนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีอะไรแบบนี้แต่มันไม่ได้แปลว่าถ้าอย่างนั้นอย่าผูกแขนเลยจับเขาใส่กรงดีกว่าเข้าใจป
2: ่ะ
1: แล้วมานั่งคิดเองโดยที่ไม่มีการศึกษาทางการแพทย์ว่ามันดีกว่าผูกแขน
2: เหมือนหมอยังไม่มีเลยค่ะในการที่จะสั่งยาได
1: ้แล้วก็ในที่สุดก็ยอมรับกันออกมานะฮะว
2: ่
1: าเตียงนี้ออกแบบเองอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: มันไม่มันมาตรฐานอะไรอ่
2: ะ
1: แต่สิ่งที่น่าห่วงกว่าตรงนั้นคือมันเอ๊ะทุกจุดเลยอ่ะแล้วคือแม่ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงถ้าคุณแม่ไม่ได้มีเอกสารว่าเป็นป่วยจิตเวช
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่ป่วยจิตเวชเข้าไปอยู่ในฐานะของคนป่วยจิตเวชได้ไง
2: ค
1: ่ะอันเนี้ยอันนี้นี่ก็คำถามอีก
2: ค่ะแล้วก็ไปรื้อกันว่าตกลงบอกว่าลูกชายส่งไปแล้วลูกชายเองก็ตอนจบของเมื่อวานนี้ที่ดูผลกระแสค่ะคือลูกชายก็มาขอโทษแต่ในที่สุดแล้วเหมือนกับคนในครอบครัวก็ไม่มีข้อมูลในจุดนี้เลยคือ
1: แล้วมันก็ขอโทษกันแบบงงๆพี่อ้อยขอโทษกันแบบงงๆให้อภัยกันแบบงงๆเราก็จะบอกว่าให้อภัยก็ดีครับครูขับมาแล้วกันแล้วเนาะเฮ้ยมันไม่ง่ายงั้นนะ
2: ค่ะหรือสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากการที่เมื่อวานนี้พี่อ้อยดูอยู่ก็คืออย่างคุณลูกชายก็จะบอกว่าคุณสะใภ้ไม่รู้เลยเพราะว่าตัวเองนั้นคือบ้านสะใภ้เป็นบ้านที่มีครอบครัวที่อบอุ่นก็เลยไม่อยากจะบอกว่าครอบครัวของเราเป็นยังไง
1: อันนี้ก็แปลกอีก
2: คือมันมีความแปลกเต็มไปหมดเลยอะค่ะแต่ก็นั่นแหละก็นะคะก็แต่ละบ้านก็คงจะมีเรื่องราวซับซ้อนของแต่ละบ้านของตัวเองแต่เพียงแต่พอออกสื่อปั๊บมันก็ต้องทำให้เราได้เรียนรู
1: ้เราเห็นแต่ความแปลกแต่เราไม่สามารถอธิบายเหตุผลใดๆได้ไม่ต้องว่าสำหรับผมนะฮะไม่ต้องว่าสมมติไม่ต้องว่าพี่อ้อยเป็นภรรยาผมก็ได้พี่อ้อยแค่เป็นเพื่อนสนิทผมในระดับหนึ่งนะไม่ต้องสนิทแบบ best friend ก็ได้สนิทในระดับหนึ่งพี่อ้อยดูแลครอบครัวแบบไหนอ่ะ
2: ค่ะ
1: ผมยังเลือกเลยนะว่าผมจะให้ระยะกับคนคนนี้แบบไหนเข้าใจป่ะ
2: ใช่แล้วประเมิน
1: มันเห็นทัศนคติของว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนจากการที่เขาทรีตคนอื่นยังไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะ
2: เ
1: พื่อนเด็กขอโทษนะครับหมา
2: ค่ะ
1: รปภ.แม่บ้านคนขับรถประจำทางคนขับรถแท็กซี่แม่ค้าที่ขายของอยู่ริมถนนทุกคนเนี่ยคนคนนั้นทรีตคนอื่นยังไงบอกทุกอย่างหมดเลยแต่นี่มันเป็นยังไงกันเหรอที
2: ่มันงงไปหมด
1: คำถามผมนะฮ
2: ะ
1: สามีภรรยาไม่เห็นหรือว่าสามีดูแลแม่แบบนี้อ่ะผมขอโทษนะฮ
2: ะ
1: แล้วภรรยาไม่เอ๋อหรอคือเมื่อวานนี้ตอนผมนั่งอยู่ผมกลับบ้านไปตอนเย็นทำงานเสร็จปุ๊บกลับไปผมเจอคุณภรรยากับแม่ผมอ่ะนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันสองคนแล้วคุณแม่ผมพูดว่านี่เห็นข่าวนี้หรือเปล่าอันแล้วก็เลยคุยกันอันก็ว่าแปลกจังเลยเนาะคือแล้วอันก็พูดบอกว่ามามีสมมติว่าจ๋าดูแลแม่เขาไม่ดีในระดับที่เลยเถิดอันเลิกได้เลยนะมีเชื่อไหมผมทนอยู่ไม่ได้นะ
2: เข้าใจเลยอ่ะมันเป็นเกณฑ์กติกาในการดูแลครอบครัว
1: ผมหมดรักสิ้นศรัทธาในคนคนนั้นได้เลยนะ
2: นั่นแหละค่ะแล้วก็เมื่อวานก็เลยจะมีเรื่องให้เอ๊ะได้ไม่หมดแล้วไปอยู่2ปีครึ่งโดยการที่บอกว่าอ๋อแม่อยู่ญี่ปุ่นแล้วลูกสาวคนอื่นๆก็ไม่รู้หรอกมันก็ต้องตามกันไหมอ่ะคือ
1: ผมนึกไม่ออกว่าเข้านอนได้ไงอ่ะพี่ย้อยเข้าใจไหมอ่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนหลับตานอนมันคิดมันทำได้ยังไงอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะค่ะ
1: แต่เราก็เห็นคนวิ่งไปเตะหมาเราไม่รู้สึกอะไรนะพี่อ้อย
2: อ่ะยอมรับในความหลากหลายค่ะแค่เรารู้สึกว่าคนแนวนี้จะไม่ใช่คนที่เราจะแบบว่าดิวด้วยมากๆอยู่แล้วค่ะ นั่นแหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์อันนึง
1: อ่ะแล้วก็เห็นลูกของเจ้าของศูนย์ที่ออกมาบอกว่าเอาเขาก็จบเกี่ยวกับเรื่องที่มีความเกี่ยวพันทางการแพทย์นะครับผมจำคณะที่เขาจบไม่ได้นะฮ
2: ะ
1: แต่เขาบอกไปเรียนจบมาจากนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนดีไซน์เตียงเองอะไรเงี้ยบอกว่านี่เป็นนวัตกรรมอะไรก็ ผมคือค
2: ือ
1: มันไม่ใช่คนเราอยู่ดีๆจะดีไซน์อะไรแล้วก็พูดว่าเป็นนวัตกรรมนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เข้าใจป่ะนวัตกรรมบางเรื่องไม่ควรผลิตนะ
2: และนวัตกรรมบางอันตอบโจทย์หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเห็นแบบด้วยความคอมมอนเซนส์ของคนที่ไม่ได้เรียนด้านการแพทย์ค่ะจะรู้สึกว่าได้หร
1: อ
2: แล้วยอมให้คนที่เรารักอยู่ในนั้นได้ยังไงอ่ะ2ปีครึ่งอ่ะค่ะ
1: ก็เห็นอะไรผิดปกติก็ช่วยๆกันก็แล้วกันแต่ผมแค่รู้สึกว่าทำไมอยู่ดีๆคนที่เห็นอะไรผิดแผกไปจากสิ่งที่อันที่อ่านพูดว่าอันนี่คือผมพยายามโยงเข้าตัวเองแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: คิดว่าเป็นปกติมากๆเนี่ยมันรวมตัวกันอยู่ได้โดยไม่มีคนเอ๊ะเลยพี่อ้อยเข้าใจป่ะ
2: ค่ะเข้าใจ
1: ทำไมไม่มีใครเอ๊ะเลยสักคนในระบบนี้อย่างเงี้ยคนที่ทั้งหมดนี่ไหลมารวมตัวกันได้ยังไง
2: ใช่แล้วก็ดูแบบเป็นเขาจะศีลเสมอกันมั้งเหมือนที่เราพูดกันอยู่บ่อย
1: ๆสมมติว่าพี่อ้อยแปลก
2: ค่ะ
1: อันกับอ้อมและหนิงต้องไม่แปลกอ่ะเข้าใจป่ะ
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่แต่ถ้าอยู่ดีๆพี่อ้อยก็แปลกหนิงก็แปลกอ้อมก็แปลกอันก็แปลกโบก็แปลกเฮ้ย
2: แปลกจนเป็นปกติ
1: ถ้าคนนี้มันมาอยู่ด้วยกันได้ไงวะ ที่มันแบบเป็นคนที่มันแปลกได้เหมือนกันแล้วไม่มีใครเอ๊ะใครเลยอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะ
2: จังเลยอ่ะดูแปลกเป็นปกติเพราะฉะนั้นคนที่แบบแตกต่างจากเฉดของเราก็เลยจะยิ่งงงใหญ่เลยว่าทำไมกลุ่มนี้แปลกจังเลย
1: แปลกจนเรารู้สึกว่าหรือเราแปลกวะ
2: ค่ะ
1: ขอโทษนะซึ่งไม่นะฮะผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ผมไม่แปลกแล้วเด็กๆน้องๆผมว่าคือผมว่าเรารักครอบเราต้องรักครอบครัวเราอะอยู่แล้วนะเราต้องรักเพื่อนมนุษย์อะผมใช้คำนี้เลยโดยไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนใครอะเรารักครอบครัวเรารักพ่อรักแม่รักเมียก็ได้อ
2: ะ
1: รักลูกก็ได้ก็ต้องไม่รักจนเบียดเบียนคนอื่นนะ
2: และต้องบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบสร้างความว่าต้องด้วยซ้ำนะคะคือวันนี้มีหลายคนที่พูดว่าอุ้ยอย่าเอาความกตัญญูมาครอบก็แล้วแต่ค่ะพูดคำว่าแล้วแต่ละแล้วแต่เลยแต่เพียงแต่ใดๆก็ตามใน common sense น่ะการดูแลกันเราจะไม่เบียดเบียนกันความสุขของเราต้องอยู่บนความทุกข์ของใคร
1: ครับนี่ในพูดเรื่องนี้แล้วผมขอพูดถึงความแปลกอีกอันหนึ่งนะฮ
2: ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ผมขอกระโดดไปต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันเกิดขึ้นหลายวันแล้วตอนแรกอันรู้สึกว่าเรื่องนี้ไกลตัวนิดหนึ่งแต่ปรากฏว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความหาอันเยอะมากว่าทำไมไม่เล่าเรื่อง Cornell 7พี่อ้อยได้ยินไหม
2: เดี๋ยวลองเล่าที่มาก่อน
1: Cornell 7คือมหาวิทยาลัย Cornell
2: อ่า
1: เป็นมหาวิทยาลัยดังมากระดับโลกนะครับข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากที่สหรัฐอเมริกามันเกิดขึ้นก็คือมันเกิดขึ้นมาพักหนึ่งแล้วนะฮะมันมีเด็กนักศึกษาผู้ชาย
2: ค่ะ
1: 7คนนะครับก็มีปาต้องปาร์ตี้กันผมเล่าสั้นๆในที่สุดแล้วเขาวางยาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนนะฮะจนหมดสตินะฮะก็คือเมาไม้จนหมดสติด้วยยาอะไรผมไม่รู้อันคิดว่ายาเคนะครับหมดสติแล้วก็ไปล่วงละเมิดทางเพศ7คนนี้ในระหว่างที่หมดสติ7ชั่วโมง และในระหว่างนั้นโพสต์เรื่องนี้ลงในกรุ๊ปแชทซึ่งมีเพื่อนนักเรียนผู้ชายทั้งหมดที่เรียนคอนเนลทั้งหมด
2: คนอื่นก็ต้องรู
1: ้อีก50อันจะไม่ได้57คนมั้งฮะ
2: ค่ะค่ะ
1: บอกว่าตามมาเลย is free
2: โ
1: อ้มีคนตามมาอีก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: และเรื่องนี้อยู่ในกรุ๊ปแชทและในสุดผู้หญิงคนนี้ดำเนินคดี
2: ค่ะ
1: เมื่อเขากลับมาเขาสู้เขาดำเนินคดีทำทุกอย่างมี2คนใน7ถูกเขาเอ็กซ์เพลคือถูกไล่ออกอ่ะประมาณนี้อีก5คนบทลงโทษของคอนเนลนะฮะให้เขียนเรียงความ
2: ไว
1: ้เรื่องนี
2: ้
1: ว่าจะไม่ทำอีกบทลงโทษมีแค่นี้
2: ทำไม2นั้นถึงถูกไล่ออกและอีก5ถึงไม่ถูก
1: อันไม่แน่ใจหลักฐานอาจจะชัดอาจจะโพสต์ภาพหรืออะไรที่ชัดกว่า
2: ค่ะ
1: คำถามที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นคำถามที่เกิดขึ้นเกิดเต็มไปหมดเลย1ทำไมคอนเนลทำแบบนี
2: ้ใช่
1: 2คือเหมือนพี่อ้อยทำไม2คนนี้ออกอีก5ไม่โดนอ
2: ีก5ไม่โดน
1: แล้วในที่สุดทั้งหมดคนที่ทำขนาดนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วมีหลักฐานบอกสารภาพให้ตัวเองอยู่ในกรุ๊ปแชททั้งหมดเนี้ยโดนแค่นี้เหรอแล้วกฎหมายก็ไม่ทำอะไรด้วยและคำถามเลยไปอีกว่า57คนในกรุ๊ปแชทที่รับรู
2: ้
1: แต่ไม่มีใครลุกขึ้นมาปกป้องหรือทำอะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคำถามมันเกิดขึ้นทั้งกับคอนเนลระบบการศึกษาเรื่องของชายเป็นใหญ
2: ่
1: เรื่องของปัญหาสังคมของสหรัฐอเมริกาเรื่องของการที่กลุ่มคนทั้งหมด7คนที่เป็นคอนเนลเซเว่นหลักๆนะตอนนี้มันย้อนกลับไปเรื่องของการที่เขาเป็น white men แล้วมันมี white privilege ต้องใช่ปะมันมีความเกิดขึ้นณตอนนี้เกิดการประท้วงใหญ่อย่างรุนแรงกันอยู
2: ่ค่ะ
1: นะครับอันนี้คือเรื่องที่ รื่องที่กำลังเป็นประเด็นในโลกถามว่าอันคิดว่าเรื่องนี้สำคัญยังไงนอกเหนือจากการที่เราคุยว่าผู้หญิงต้องระวังตัวผมคิดว่าเราควรสอนผู้ชายให้เป็นมนุษย์ด้วย
2: ที่ควรจะให้เกียรติค่ะ
1: เข้าใจใช่ไหม
2: ใช่ใช่แล้วก็อันนึงค่ะคือพอเป็นแบบนี้ปั๊บอ่ะมันทั้งระบบเลยนะตรรกะวิธีคิดตกลงศีลธรรมคืออะไรและคนที่เพิกเฉยต่อความผิดปกตินั้น
1: คือเราจะบอกว่าก็ผู้หญิงอะไรจะไปปาร์ตี้อยู่ท่ามกลางผู้ชาย10คนอ้าวผู้หญิงผิดเหรอ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: ผู้หญิงผิดเหรอไม่
2: ตัดสินแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
1: น่าจะเราควรจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยดีเนอะมีผู้ชายตั้ง10คนที่แข็งแรงโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิดมาที่พระเจ้าสร้างเขาแข็งแรงโดยธรรมชาติแค่เกิดมาเขาแข็งแรงกว่าผู้หญิงอยู่แล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาควรจะปกป้อง
2: ใช่ค่ะ
1: ผู้หญิงได้เนอะ
2: แล้วเขาเป็นเพื่อนกันไหมอะ
1: อันไม่รู้เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าอันคิดว่าเรื่องนี้ก็คือนอกเหนือจากสอนให้ผู้หญิงระวังเนื้อระวังตัวแล้วผมว่าต้องสอนให้เราต้องสอนลูกชายด้วยนะว่าและในซิทูเอชันต่างๆเช่นถ้าคุณเป็น1ใน7ตรงนั้น
2: ค
1: ุณจะเพลินไปกับเขาไหมและถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนนี้แล้วเขาบอกว่า come on เฮ้ยแมนๆหน่อยสิวะเน
2: ี่
1: ยเฮ้ยเพื่อนกันด้วยหรือแบบเฮ้ยอะไรที่เกิดขึ้นที่นี่จบที่นี่เข้าใจไหม What happens in this room stay in this room มันจะเป็นคำแบบชนแก้วเอาเลยไม่ปิดไม่รู้ไม่ปิดเอ้ยเขาโอเคเชื่อดีอย่างเงี้ยอ่ะในกลุ่ม7คนถ้าลูกคุณอยู่ตรงนั้นลูกคุณจะตัดสินใจทำอย่างไรกับเรื่องนี
2: ้
1: เอาไปคุยกันหน่อยกับลูกนะครับถ้าเขาถึงวัยแล้วนะฮะถ้าเขายังไม่ถึงวัยอธิบายได้ตามขอบเขตในทางกลับกันถ้าลูกคุณอยู่ในกลุ่มแชทคุณจะอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าอยู่เฉยดีกว่าเดี๋ยวซวยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของเราเว้ย
2: อ๋ออันนี้ไม่บอกว่า1ใน7คนเป็นเกาหลี
1: เห็นอยู่เห็นอยู่
2: ค่ะเป็นเกาหลี
1: แล้วคนที่เข้าไปอยู่ในคอนแนลไม่มีใครธรรมดานะพี่อ้อย
2: ถูกต้องค่ะอีลิททั้งสิ้น
1: เช่นลูกของคนที่อยู่ในเกาหลีแม่เป็นประธานสมาคมสตรีเกาหลี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แม่เป็นประธานสตรีนะฮะแต่ลูกไม่ได้รับรู้เลยว่าสิทธิสตรีเป็นยังไงหรือไม่ได้เคารพความเป็นมนุษย์เลย
2: กฎหมายบางตัวชอบไปตีความอย่างเงี้ยค่ะเพราะบังเอิญว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ห้องพักของฝ่ายชายเพราะนั้นทุกคนก็เลยแบบตัดสินไปเลยว่านี่ไงผู้หญิงเดินทางไปถึงบ้านพักของฝ่ายชายซึ่งจริงๆแล้วที่สุดแล้วไม่มีสิทธิ์ทำร้ายกัน
1: และเขามีคำถามไหมแต่คำถามนี้นะพี่อ้อยสมมติว่าเราอยู่กับสมมติว่าอยู่ในซิทูเอชันนั้นนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วบอกว่าเธอขอกอดหน่อยดิมึงก็ตอบว่าไม
2: ่ค่ะ
1: เฮ้ยขอกอดหน่อยดิแล้วเราย้ำอย่างนี้ไปเลย10ครั้งในที่สุดครั้งที่10ความสุขก็ได้นิดนึงแล้วเราเลยสรุปว่าคอนเซนต
2: ์
1: ไม่นะฮะเข้าใจป่ะพี่อ้อย
2: ใช่ใช่
1: อันนั้นคือบังคับแล้วนะฮะ
2: บังคับแล้วใช่
1: บังคับให้ไม่ถึงทางเรื่องนะฮ
2: ะ
1: เหมือนเดินสมมติอันเดินไปเรื่อยอะสมมติอันกับเพื่อนๆ 3-4 คนเงี้ยอันเดินมาหาโบละโบขอก่อนดิโบบอกบ้าพี่อ่านไม่แล้วแต่พี่ไม่หยุดเดินนะโบแล้วพี่ก็ยิ้มแล้วพี่ก็โบขอก่อนขอไงพี่พูดนะพี่ยังไม่ได้แตะตัวเลยนะแต่พี่เดินไปเรื่อยๆแล้วโบชนกำแพงแล้วอะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โบแล้วโบบอกก็ได้นิดนึงอย่างนี้เรียกว่าคอนเซนต์ไหม
2: พี่ว่าอันนี้คือคอนเซนต์แล้วนะเพราะมันคือการลุกคืบเข้าไป
1: ไม่คำว่าคอนเซนต์แปลว่าผู้หญิงยินยอมนะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่า
1: การตอบว่าก็ได้นิดนึงของโบคือการเอาตัวรอดนะพี่ย้อย
2: พี่มันก็อยู่ที่ตีความอีกอะน้องอ่านเพราะว่ามันมีหลายๆครั้งที่เราตีความแบบนี้ใช่ไหมคะในเอาจริงไม่ต้องไปถึงตรงนู้นหรอกหลายเหตุการณ์เอาแค่ว่า1อยู่ในบ้านที่เป็นพื้นที่อันตรายของเขา2ถูกบังคับแต่จบที่ยินยอมเขาก็ถูกมองว่าก็คุณยอมไง
1: แต่เหมือนแบบฉันเข้าไปอยู่ในบ้านเธอจะทำอะไรฉันก็ได้เหรอไม่ใช่นะ
2: ถูกต้องแต่เพียงแต่แค่ว่ากฎหมายมันไม่ได้มีตัวละเอียดเพราะว่ามันตีความกันว่าในบริเวณนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นพี่ดูจากต่างหลายๆเรื่องอะหนังหลายๆเรื่องก็จะออกมาแบบแนวเนี้ย
1: คือแค่ไหนคอนเซนต
2: ์ใช่
1: ไหมแค่ไหนคอนเซนต์
2: แล้วมันตีความยากหน่อย
1: และมันก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยที่พูดว่าอย่าแปลว่าเข้าใจป่ะบอกว่าไม่แต่จริงๆแล้ว
2: เ
1: ข้าใจ
2: มันมีรายละเอียดอ่ะ
1: แล้วมันก็มีหนังหลายๆเรื่องที่อย่าแต่เอามือกอดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความแต่ในความเป็นจริง when someone say no take no as the answer นะฮะ
2: เพราะทั้งหมดก็กลับมาที่ว่า1ก็ต้องให้เกียรติ และก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาปฏิเสธขนาดว่าเอาจริงๆนะคะสามีภรรยายังมีกฎหมายเรื่องการข่มขืนเลยนะ
1: ถูกต้อง
2: ใช่ป่ะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นจะมาบอกว่าก็เขาคอนเซนต์เป็นภรรยาผมแล้ว
2: ไม่ใช่เพราะว่าน
1: ั่นคือคอนเซนต์ใหญ่ซึ่งไม่ได้แปลว่าคอนเซนต์ใหญ่แปลว่าทำอะไรกับฉันก็ได้ตลอดชีวิตนะ
2: ค่ะเพราะนั้นมันยังมีกฎหมายตัวนี้เลยแต่เพียงแต่กว่าจะไปสู่ขั้นของการผิดกฎหมายจุดนี้เนี่ยโอ้โหมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากในการ
1: มันจะมีแบบก็ซอยเหมือนเปลี่ยวๆไปเดินอยู่นั่นเองสมควรแล้วล่ะอย่างเงี้ยหรือแบบโอ้โหก็ดูแต่งตัวสิก็แต่งตัวล่ออยู่ละอ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะล่อตะโขงตะเข้อยู่ละเฮ้ยไม่เกี่ยว
2: ไม่มีสิทธิ์เลยค่ะ
1: ไม่มีสิทธิ์ฉันแต่งตัวอะไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายแต่สิ่งที่คุณทำเลยเถิดนั่นคุณผิดกฎหมาย
2: ค
1: ุณไม่มีสิทธิ์ตีความว่าการแต่งตัวหรือการที่เขาเลือกมาเดินอยู่ตรงนี้แปลว่าAs for it นะเข้าใจป่ะหรือแบบลนหาที่ไม่มีสิ่งนี้นะ
2: แต่หนังทนายหลายๆเรื่องอ่ะจะใช้วิธีการสอบอย่างเงี้ยแล้วพอที่สอบเสร็จปั๊บเอ้าทำไมผิดอ่ะ
1: ม
2: ันมีแบบนี้อยู่จริงแต่จริงมันก็เป็นกรณีศึกษาเหมือนกันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ
1: ยังไม่ต้องคุยไปถึงกฎหมายก็ได้ผมว่า
2: ค่ะ
1: คุยกับครอบครัว
2: ค่ะ
1: ช่วยกันหน่อยผมว่าจริงๆผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได
2: ้เรียนรู้ด้วยกัน
1: จากข่าวนี
2: ้ค่ะค่ะ
1: ครับ
2: เนาะใช่ค่ะอารมณ์นี้แหละค่ะที่มีคนความเห็นส่งมาว่าเหมือนคนที่ข่มขืนแล้วบอกว่าก็ผู้หญิงแต่งตัวโป้เองนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์เราคุยกันถึงตั้งแต่ตอนสงกรานต์แล้วนะว่าการแต่งตัวแบบโดนล่วงละเมิดโดนคุกคามอ๋อมันแปลว่าคุณแต่งตัวแบบไม่ได้เขามีสิทธิ์ในร่างกายของเขาค่ะ
1: แล้วมันยิ่งทำให้รู้สึกนะว่าโลกเคลื่อนตัวมายุคนี้แล้วอะ
2: ค่ะ
1: ที่เราพูดกันเรื่องความเท่าเทียมกันแล้วเราคิดว่ามันดีขึ้น
2: ค่ะ
1: นี่ไม่เท่าเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้ววิธีการที่คอร์เนลรับมือกับวิธีการที่กฎหมายของอเมริการับมือ yeah. ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก
2: แย่ yeah, หมด
1: นี่คืออยู่ท่ามกลางความดีเดือดนะฮะถ้าคุณเซิร์ชเข้าไปนะตอนนี
2: ้
1: นักศึกษาของคอร์เนลลุกขึ้นมาประท้วงมหาวิทยาลัยตัวเองกันหมดเลยว่า
2: ค
1: ุณทำให้ฉันอับอายอ่ะ ที่ฉันเป็นที่ฉันเรียนที่นี่แล้วคุณรับมือแบบนี
2: ้เป็นหนึ่งในสถาบันนี้
1: ใช่แล้ว นอกจากนั้นก็คนอเมริกันบางส่วนก็รับไม่ได้กับเรื่องนี
2: ้ค่ะ
1: ก็เขาลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์กันแต่ผมว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีเยอะมากเลยตอนนี้ฮะคอนเทนต์ที่สอนลูกพ่อนั่งคุยกับลูกพ่อนั่งคุยกับลูกชายแล้วพ่อนั่งคุยกับลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบก็คือมันอาจจะเกิดขึ้นมุมไหนก็ตามแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเกิดอยู่แล้วฮะ
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: นี่โอ้คุยกันใหญ่เลยในข้อความที่ส่งมาตอบว่าไม่แต่ take no as a no
1: คืออะไรนะถามแฟนว่าโกรธไหม
2: ค่ะ
1: เขาตอบว่าไม่แต่ take no as a no แล้วเขาโกรธอ๋อคนละเรื่องนะอันนี้คนละเรื่อง
2: ค่ะ
1: แต่หมายความว่าแบบเธอเป็นไรเปล่า
2: ค่ะ
1: เปล่าอันนี้มันคืออย่างเงี้ยเปล่าแต่จริงๆแล้วเป็นใช่ไหม
2: ใช่ๆค่ะนะก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่มีลูกสาวหรือลูกชายค่ะเราก็ต้องมีคำสอนที่ทำให้เขาเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมได้แบบที่ไม่น่ารังเกียจละกันค่ะ
1: ครับผมอ่ะโอเคนะฮะก็ส่วนเรื่อง
2: แวบไปนิดนึงประชุม World Bank อย่างที่บอกไว้ค่ะเนเน่ขึ้นโชว
1: ์ครับ
2: ค่ะ
1: เนเน่ก็จะขึ้นโชว์ประมาณ 3-4 เพลง
2: ค่ะ
1: นะครับประมาณนี
2: ้อันนี้ที่แบบฝรั่งเศสนักม็อบนักเรียน
1: อ่ะฝรั่งเศสก็ม็อบกันมาพักหนึ่งแล้ว
2: ใช่ๆค่ะ
1: เกิดจากการที่เขาตัดงบเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็มันก็มีการประท้วงกันในหลายๆเมืองนะครับเกี่ยวจริงๆแล้วเริ่มต้นจากนักเรียนนักศึกษานะครับลุกขึ้นมาประท้วงเป็นบางเมืองนะครับแต่ณตอนนี้มันลุกลามไปทั่วประเทศแล้วส่วนหนึ่งของการลุกลามเกิดขึ้นจากทุกคนได้รับผลกระทบหมดและวิธีการรับมือของรัฐบาล
2: ค
1: ือรัฐบาลกลางรับมือโดยใช้กำลังและความรุนแรงกับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้มีผู้บาดเจ็บแล้วมากกว่า 1,000 คนนะครับเป็นนักเรียน215บุคลากรโรงเรียน85ตำรวจ715ก็ทางฝั่งผู้ประท้วงก็คงแรงไม่ใช่น้อยนะครับพี่อ้อยแต่ว่าที่มันแรงขึ้นก็เพราะว่ามันเริ่มต้นจากการที่เยาวชน14ปีถูกแก๊สน้ำตายิงใส่หน้าจนกรามร้าวและฟันร่วงนะครับในขณะที่เด็กอีกคนอายุ15เนี่ยแขนขาดจากวิธีการปาระเบิดควันของตำรวจ
2: ค่ะ
1: หลังจากนั้นทุกคนก็เลย
2: ฮือเลยค่ะเขา
1: ตกลงแล้วตอนนี้เริ่มงงแล้วนะว่าประท้วงเรื่องอะไรเข้าใจป่ะตกลงประท้วงเรื่องเมนไอเดียคือส่วนหนึ่งแต่อีกอันนึงนะตอนนี้คือประท้วงว่าเธอรุนแรงเกินกว่าเหตุฉันจึงต้องออกมาว่าทำไมรับมือกับประชาชนแบบนี
2: ้เริ่มต้นคือมาเริ่มจากการตัดงบแหละอย่างที่บอกไว้นะคะแล้วคราวนี้เด็กๆเริ่มไม่พอใจเรื่องห้องเรียนคือมันแออัดจนเกินไปนะคะสุดโทมหลังคารั่วครูผู้สอนก็น้อยคราวนี้พอบานปลายเป็นการเรียกร้องงบประมาณสนับสนุนการศึกษาเพิ่มและก็ต่อต้านการปราบปรามอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ลุกฮือทั้งประเทศคือทำเกินกว่าเหตุในการปราบปรามผู้ที่ประท้วง นะคะก็เลยไปกันใหญ่แต่ว่าจริงๆฝรั่งเศสก็จะมีม็อบอยู่บ่อยๆแต่หนนี้ค่อนข้างแรงมาก
1: ครับตอนนี้ก็คือกระจายไปแบบเกือบจะเรียกว่าทั่วประเทศเลยนะฮะ
2: ค่ะ
1: เขาทางการแจ้งว่า 250,000 คนเป็นอย่างน้อยแต่ในส่วนของทางฝั่งผู้ประท้วงเองอ่ะทางการบริหารจัดการของเขาก็บอกว่ามากกว่า 450,000 คน
2: ค่ะ
1: ครับผมแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเวลามันเยอะๆแบบนี้มันจะมีพวกโมนิม
2: ใช่ใช่เข้าใจมือที่3มือที่4
1: พวกโมนิมเข้ามาระเบิดเลยดีกว่าพวกโมนิมเข้ามายิงสวนเลยดีกว่า
2: ซึ่งไม่มีผลอะไรต่อการที่เขาประท้วงกันด้วยซ้ำนะคะ
1: ครับผม
2: แต่รู้สึกว่าเอาล่ะมันได้เฮแล้วไงเต็มที
1: ่ครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะอีกเรื่องนิดเดียวก่อนจะเบรกเมื่อวานนี้พูดกันไว้เรื่องกาฬโรคนะฮะ
2: ใช่ใช
1: ่ที่เกิดขึ้นที่เขาข่าวว่าเกิดขึ้นจากห้องแล็บที่รัสเซีย
2: แล้ว
1: หลอดทดลองแตกณตอนนี้นะครับหน่วยกำกับดูแลด้านสุขอนามัยของรัสเซียอย่างเป็นทางการซึ่งรวมถึงผู้ว่าการของแคว้นที่บอกว่าณจุดเกิดเหตุที่ชื่อว่าอีคุตนี่นะครับออกมาปฏิเสธนะฮะว่าทั้งหมดเป็นข่าวลือนะฮะแต่เขาก็ใช้มาตรการควบคุมกาฬโรคอยู่แต่ณตอนนี้ไม่พบผู้ติดโรคติดต่อร้ายแรงดังกล่าวเลยผู้ตรวจและผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดที่บอกว่ากี่คนตรวจกาฬโรคแล้วผลเป็นลบนะฮะส่วนนักวิชาหญิงอายุ28ปีที่เสียชีวิตจากปอดบวมตรวจแล้วก็เป็นลบคือไม่พบจุลินทรีย์ร้ายแรงนะครับไม่พบกาฬโร
2: ค
1: เป็นปอดบวมครับผม
2: นะ
1: WHO ก็เลยประมาณเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงคือปานกลางถึงต่ำในขณะที่ประเทศอื่นที่ห่างออกมาในยุโรปอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับก็ถือว่ามาอัปเดตกันหลังจากที่เมื่อวานนี้เราพูดเรื่องนี้กันไป
2: เพราะตอนแชร์ได้แชร์กันแบบว่ากระหน่ำมากๆค่ะ
1: ครับผม
2: เนาะต้องเบรกแล้วมั้งน้องอันต้องเบรกต้องเบรก
1: อ่ะแล้วเบรกกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องอาชีพคือสามีของ
2: คุณไอเดีย
1: กลับมาพักสักครู่นะฮะแต่ก่อนจะเบรกกันนะครับไร่ทิพย์ครับร่วมสืบสานประเพณีกินเจนะฮะให้สุขภาพดีทั้งกายและใจกับพริกไทยเครื่องเทศและธัญพืชจากไร่ทิพย์ครับที่อยู่คู่ครัวไทยมานานนะครับเพราะว่าไร่ทิพย์ให้ความใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานใหม่สดสะอาดมาบรรจุลงซองใสเลยฮะให้คุณได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ข้างในตั้งแต่ตอนจะตัดสินใจซื้อเลยบรรดาเชฟใหญ่พ่อครัวแม่ครัวมั่นใจในคุณภาพทั้งนั้นนะครับยิ่งช่วงเจแบบนี้สำหรับคนที่ต้องการทำอาหารเจจะทำขายก็ได้หรือจะทำกินเองในครอบครัวก็แล้วแต่ไร่ทิพย์มีผลิตภัณฑ์ถั่วและธัญพืชที่เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นถั่วลิสงถั่วแดงแดงหลวงถั่วเขียวงาขาวงาดำเครื่องเทศโอ้เยอะมากจะเป็นป้อยกั๊กอบเชยนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นที่เลือกซื้ออีกหลายตัวเลยเหมาะสำหรับการทำอาหารช่วงเทศกาลเจส่วนอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกไทยของไร่ทิพย์ครับมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยป่นพริกไทยบดหยาบหรือว่าพริกไทยเม็ดก็มีทั้งขาวและดำนะครับไว้ใช้ปรุงอาหารต้มแกงผัดให้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็ให้ความสดหอมของพริกไทยแท้ๆทำให้รสชาติของอาหารทุกจานได้โดดเด่นขึ้นให้รสสัมผัสที่พิถีพิถันอย่างยิ่งขึ้นแล้วก็อร่อยนะครับไร่ทิพย์เชิญชวนทุกคนนะครับไปพบกันที่บูธไร่ทิพย์ในเทศกาลเจที่ถนนเยาวราชนะเขาจะเริ่มต้นจัดกันตั้งแต่9ถึง18ตุลานี้นะฮะ
2: ค่ะ
1: ใครว่างแวะไปช็อปได้เลยซื้อสินค้าแน่นอนราคาพิเศษนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกคุณก็สั่งออนไลน์ได้นะครับที่ร้านไร่ทิพย์บน Shopee Lazada แล้วก็ห้างสรรพสินค้าห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับฝากไว้เลยนะครับกับไร่ทิพย์เลือกสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณครับ
2: ค่ะต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุน Green Morning Show ค่ะสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแลตอร่อยดีทุกคำนะคะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันนะคะเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ค่ะยูอีคอฟเฮอร์เบิลเมาส์สเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Coffee Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจขัดสันคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lolan Nature Code
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0%กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
12: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามใหม่ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 해. 잘 알, 나무 춤춘. 마동 해요. 다 필요하나요?
1: 호, 꼴리다 탈리카.
2: 마스크라, 제일 위를 마실까? 컨트니, 야분 빠. 수고이. 마동 필요 아들이.
1: 오, 니가 일본 탈리카.
3: Profile and Foul รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขาย

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: Green Morning Show.
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอOf Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: กลับมาค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะไหนคะเรื่องอาชีพใช่ปะคะใช่ป่ะน้องจะไปที่อาชีพก่อนไหม
3: แล้วแต่เลยพี่อ้อยอยากไปไหนไปเลย
4: เอาเดี๋ยวก่อนเตือน
3: ไม่ได้ไล่นะ
4: จากกำลังจะรู้ขึ้นมาเลยเตือนฝนละลอกใหม่ค่ะ11ถึง13ก่อนแล้ว11ถึง13
3: รัฐบาลเตือนนะครับฝนละลอกใหม่นะคะก็ติดตามกันนะคะ10ถึง13คือวันเสาร์อาทิตย์จันทร
4: ์ค่ะ
3: โอเคก็ไปดูกันเองเตือนใคร
4: ใช่ค่ะ
3: ฉันต้องเตือนกันจนงงไปหมดแล้วตอนนี้
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ไม่เป็นไรเตือนมาเหอะเตือนดีกว่าไม่เตือน
4: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังหนักหนานะปราจีนบุรีเนาะ
3: โอ้โหหนักมาก
4: ฉะเชิงเทราแบบคือเพราะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ค่ะคือหลายคนก็จะบอกว่าซุปเปอร์เอลนีโญไงเพราะโลกร้อนไงแต่ว่าใดๆก็ตามแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ก่อนค่ะจะโลกร้อนหรือว่าอันนั้นก็คงจะเป็นต้นเหตุนะเนาะแต่เพียงแต่แค่ตอนนี้ก็ต้องรับมือหนักมากจริง
3: ๆครับ
4: ที่ระยองด้วยค่ะที่ระยองด้วย
3: ครับอ่ะนิดนึงส่วนคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะฮะก็ไม่รับการประกันตัวนะครับอยู่ต่อนะฮะสิ่งที่ผมค่อนข้างจะตกใจและทึ่งคือโหมีคนบริจาคเงินให้เขาเยอะขนาดนี้เลย
4: ใช่ใช่ใช่ความเชื่อถือศรัทธาน้องอ่านจริงๆนะพอเราไว้ใจปั๊บนึงอะเพราะว่า
3: คือผมไม่ได้จะด้อยค่าเขานะฮะ
4: ค่ะ
3: แต่ผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้ค่อยมีคนนับถือมากเท่าไหร่แล้วนะฮะในความรู้สึกผมอะ
4: ค่ะ
3: ยังได้รับเงินบริจาคมากถึงขนาดนี้ขนาดเป็นอัจฉริยะนะพี่อ้อยอะไรมาเพราะว่าเป็นคนเป็นคุณอัจฉริยะนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: คือมีคนโอนเงินเข้าไปเพื่อเป็นเงินบริจาคเนี่ยนะฮะ
4: ค่ะ
3: แล้วในที่สุดแล้วพบว่าคุณอัจฉริยะโอนเงินบริจาคนั้นเข้าบัญชีส่วนตัว
4: ค่ะ
3: มีเงินหมุนเวียนมากสูงถึง360ล้านน่ะผมบอกโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะ
4: ค่ะ
3: นะครับแล้วปรากฏว่าก็หลังจากไปดูเส้นเงินอะไรกันต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะก็มันมีเหมือนกับว่าเอาไปทำนู่นทำนี
4: ่อ่ะ
3: ช่อโกงฟอกเงินเนี่ยนะตอนนี้ที่เขาโดนนะฮะ4ข้อหาใหญ่ๆหลักๆนะครับก็คือนี่แหละเรื่องฟอกเงินเรื่องอะไรกันต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กล่าวหานะครับคือใช้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอ้างช่วยเหลือสังคมรับบริจาคแต่ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์พบหลักฐานเกี่ยวกับการพนันมวยออนไลน์เงินหมุนเวียนทั้งกระบวนการมากกว่า 1,000 ล้านแปลว่ามีคนบริจาคให้เขามากกว่า 1,000 ล้านสุดนะเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่ในตอนนี
4: ้แต่ก็ประกันตัวไม่ได้ค่ะค่ะ
3: ครับผม
4: ในตอนนี้นะคะอาชีพของสามีสสค่ะทำให้พวกเราต้องคลิกเข้าไปดูเลยว่าเมืองที่ว่านั้นอยู่ตรงไหนแต่ก็สวยอยู่นะ
3: สวยดีเอาจริงจริงสวยดีเอาผมคิดว่าก็ยื่นกันไปนาฬิกาไม่มีอยู่ตรงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีทนายนรเศรษฐ์ไปยื่นปปช.ตรวจสอบนาฬิกาหรูของคุณไอเดียว่าตกลงยังไงนะครับเอาตกลงเงินมันมายังไงโอ้ยตั้งคำถามกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมคิดว่าที่เป็นชิดเป็นอันคือรัฐมนตรียุติธรรมของเราเองนี่แหละฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ผมกดฟังต้องหลายรอบเพื่อผมจะได้มั่นใจว่
4: า
3: ผมไม่ได้ยินผิดใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: เอาชัดๆนะครับ
4: ค่ะ
3: ท่านได้สรุปให้แล้ว
4: ว่า
3: ทำอาชีพอะไร
4: ค่ะ
3: เพราะว่าก็บอกว่าอ๋อก็เปิดบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ที่ประเทศกุราเซาซึ่งเป็นบริษัททำพนันออนไลน
4: ์ค่ะ
3: ท่านพูดงี้เลย
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นพนันออนไลน
4: ์และพนันออนไลน์ก็เอาถ้าพูดง่ายๆผิดที่บ้านเราไม่ผิดที่กุราเซา
3: ใช่
4: ค่ะประมาณนั้น
3: ถ้าคุณจำชื่อประเทศไม่ได้กูราเซาก็จำง่ายว่ากูราเซาก็ได้นะครับแต่เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์
4: เนเธอร์แลนด์ค่ะ
3: ครับผมเป็นเกาะขนาดสัก400กว่าตารางกิโลเมตร
4: ค่ะ
3: ถ้านึกไม่ออกภูเก็ต500กว่า
4: ค่ะ
3: ภูเก็ต500กว่าใช่แต่ทั้งเกาะมีคนอยู่แสนกว่าคน
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นแปลว่าการตั้งใจไปจดทะเบียนที่บริษัทที่เกาะนี้และเป็นเว็บพนันออนไลน์ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้คนบนเกาะเล่นอยู่แล้ว
4: ค่ะ
3: แต่จริงๆแล้วการทำเว็บพนันออนไลน์ก็คือมันก็คือ
4: ที่ไหนก็เล่นได้
3: ที่ไหนก็เล่นได้อยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะแต่ก็เป็นเมืองสีเมืองสีแล้วก็ตะกี้ยังคุยกับน้องอ่านเลยว่ามันดูเป็นเมืองเหมือนสีเซต
3: เมืองดูน่ารักดี
4: เมืองน่ารักคือ
3: เมืองสวยดี
4: เขาว่าเมืองเซตหมายถึงว่ามันดูเหมือนกับส
3: ิ่
4: งก่อสร้างที่เกิดขึ้นมาเหมือนสีนี้
3: เหมือนสร้างขึ้นมา
4: จะคล้ายๆเนเธอร์แลนด์เล็กๆอะค่ะจะเป็นเนเธอร์แลนด์เล็ก
3: ๆครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแพลตฟอร์มที่ว่าคือ Shuffle เหมือนสับไพ่อะ Shuffle.com ซึ่งให้บริการคาสิโนออนไลน์และพนันกีฬาด้วยคริปโตดำเนินการโดยบริษัทที่ชื่อว่า Natural 9 BV จดทะเบียนในกุราเซาและได้รับอนุญาตใบประกอบกิจการเกมพนันจากหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของกุราเซา
4: ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าเราเอาผิดไม่ได้ค่ะกูราเซาจริงๆ
3: ก็เขาบอกว่าปรากฏรายชื่อของสามีนี้นะฮ
4: ะ
3: อยู่ในรอบของการระดมทุนมูลค่ารวมประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี67ประมาณ84ล้านบาท
4: ค่ะ
3: นะครับแต่ทั้งหมดที่เราพูดอยู่นี้เป็นตัวเลขของนักลงทุนทั้งรอบไม่ใช่ตัวเลขของผู้ชายคนนี้คนเดียวนะฮ
4: ะ
3: แต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าคนเดียวหรือไม่คนเดียว
4: ค่ะ
3: ถ้ามันไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่ถ้ามันผิดต่อให้มีแค่หุ้นเดียวก็ผิด
4: ก็ผิดค่ะ
3: ถูกต้อง
4: ใช่ๆค่ะ
3: นะครับประเด็นที่ต้องแยกให้ออกคือการที่ Shuffle มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของกูราเซาไม่ได้หมายความว่าการให้บริการหรือการเข้าเล่นในประเทศไทยจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย
4: ค่ะ
3: นะครับคือถูกที่เขาไม่ได้แปลว่าอ๋อถ้างั้นเราเล่นได้ถ้าคนไทยเล่นก็ผิด
4: ก็ผิดอยู่ดีจริงๆคล้ายๆกัญชาแหละคือในบางประเทศนั้นเขาอาจจะบอกว่าไม่ผิดถ้าเกิดบังเอิญว่าบ้านเราเป็นอนุญาตแต่เราก็ไม่สามารถพกเข้าไปในประเทศที่บอกว่าผิดได้อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามการเล่นการพนันออนไลน์ยังเป็นสิ่งที่ผิดในประเทศเราแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะตั้งคำถามว่าตกลงเขาผิดไหมที่ทำธุรกิจนี้ก็เขาต้องใช้กฎหมายกุราเซาละค่ะนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยคือคุณไอเดียก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามจะไปให้ข้อมูลพร้อมกับสามีกรณีทรัพย์สินและก็ธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
3: ์ครับผม
4: แต่ขอพูดทีเดียวเลย
3: ในตอนนั้นก็บอกว่าทางท่านรัฐมนตรียุติธรรมของเราบอกว่าหากจะตรวจสอบต่อในประเด็นว่ามีการกระทำใดเกิดขึ้นในประเทศไทยม
4: ี
3: การชักชวนคนไทยเล่นพนันมีเส้นทางเงินผ่านไทยหรือมีความผิดตามกฎหมายไทยหรือไม
4: ่
3: ก็ยังต้องพิจารณาเป็นอีกส่วนตามพยานหลักฐานและขอบเขตอำนาจของกฎหมายไทยนะครับก็ถ้าพูดตรงๆอ่ะพี่อ้อยก็ถ้าบอกว่าไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่ถ้าสมมติอันถามพี่อ้อยว่าพี่อ้อยสามีพี่อ้อยทำอะไรอ๋อเขาเปิดเว็บพนันออนไลน์จ้ะแต่อยู่ที่กุราเซานะ
4: ค่ะ
3: ตอบแบบนี้ดิ
4: ก็ยังรู้สึกอยู่ดี
3: คุณก็ตอบแบบนี้ดิ
4: ค่ะ
3: แล้วคุณก็เขียนประวัติของสามีต
4: ั
3: วเองลงไปแบบนี้ดิ
4: ค่ะ
3: ถ้ามันไม่ผิดอ่ะทำไมไม่เขียนอ่ะ
4: ค่ะ
3: แล้วทำไมไม่ตอบอ่ะตอนแรก
4: สตาร์ทอัพ
3: ก็ตอบไปเลยว่าทำเว็บพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายในประเทศที่สิ่งนี้ไม่ผิดกฎหมายค่ะ
4: ค่ะ
3: ก็พูดไปดิ
4: แต่ตอนนั้นตอบว่าเป็นสตาร์ทอัพไงค่ะก
3: ็
4: นั่นแหละค่ะเดี๋ยวต้องลองดูค่ะว่าตกลงแล้วทั้งคุณไอเดียเองแล้วก็สามีจะมาตอบปมนี้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ
3: เมื่อวานผมโทรคุยกับเพื่อนที่เป็นนายกสมาคมสภาทนายความแล้วผมบอกว่าผมควรจะเสพข่าวนี้ด้วย
4: อะไร
3: ด้วยอะไรดีผมไม่อยากเสพด้วยความรู้สึกอ่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เพิ่งโทรเมื่อคืนตอนประมาณ2 ทุ่มกว่าเนี่ยโทรไปเขาพูดบอกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากจริง
4: ๆ
3: ไม่เป็นเรื่องที่อธิบายยากมากจริงๆแต่ต้องไปดูว่าอย่าลืมว่าเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดที่เราจับตลอดที่ผ่านมาในประวัติศาสตร
4: ์
3: ก็ไม่มีเว็บไหนนี่ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
4: เพราะ
3: มันจดไม่ได้ไง
4: ถูกต้อง
3: ก็แปลว่าเว็บพนันที่เราพูดว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายไล่ปิดและไล่จับและมีหลายคนที่เกี่ยวพันน่
4: ะ
3: ก็จดที่ต่างประเทศทั้งหมดนี
4: ่แต่ตอนนี้ยังรู้สึกว่าเป็นความผิดเลยอะ
3: แล้วณตอนนั้นเอาผิดด้วยเหตุใดก็ไปดูเหตุเช่นอ๋อเขาจดที่ประเทศที่ถูกกฎหมายเหมือนกันประเทศอะไรไม่รู
4: ้
3: แต่บังเอิญดันยิงแอดในประเทศไทยอ่
4: ะอย่างก็ถือว่าผิด
3: อ่ะอย่างนี้ถือว่าผิด
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะนี่ไงผมถึงบอกว่าเมื่อวานเขาพยายามให้เกณฑ์ผมว่าอ่านคืออ่านถามเขาบอก ปั่นควรมองเรื่องนี้ยังไงเขาบอกว่ายิงแอดหรือเปล่ามีการชักชวนโดยมีทาร์เก็ตที่ชัดเจนในประเทศไทยหรือเปล่า มีการเล่นเกิดขึ้นในประเทศไทยและมีเส้นเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือหาลูกค้าในประเทศไทย
4: ค่ะ
3: หรือเปล่าแล้วผมถามกลับว่าแล้วถ้าสมมติว่าแบบนี้ไม่ผิดนะเราก็ไม่ผิดก็คือไม่ผิดกับพี่อ้อย
4: ค่ะ
3: โอเคได้ได้เงินแล้วก็ได้เงินอยู่ที่นู่นเอาก็ถือว่าถูกกฎหมายไงพี่อ้อย
4: ใช่ป่ะแล้วเขาเปิดตรงนั้น
3: เอาก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ได้เงินที่ถูกกฎหมายตรงนั้นน่ะแล้วเขาเอาเงินที่ถือว่าถูกกฎหมายที่นั่นกลับมาที่ประเทศไทยเงินที่ถูกกฎหมายที่นั่นกลายเป็นเงินที่ผิดกฎหมายเหรอก็ไม
4: ่
3: เข้าใจใช่ป่
4: ะ
3: เพราะหน้าตอนนี้เราบอกว่าเอาเขา1,700 ล้าน1,900 ล้านกลับไปอยู่ที่ประเทศไทยนี่ไงเส้นเงินแต่เดี๋ยวก่อนมัน
4: ต้นทาง
3: มันออกเช่นมันออกตรงนู้นและหากว่าเขาเสียภาษีทำทุกอย่างอยู่ในระบบมันออกมาเนี่ยเขาไม่เรียกว่าฟอกด้วยนะมันออกมาเป็นเงินถูกกฎหมายในประเทศนั้น
4: แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะแปลว่าเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายไม่มีใครผิดเลยนะ
3: มันอยู่ที่ว่าณตอนนั้นเงินที่วิ่งไปวิ่งมาตรงนั้นนะเป็นเงินที่ถูกกฎหมายหรือยังเช่นผ่านบริษัทที่ถูกกฎหมายในประเทศนั้นหรือเอาออกมาอย่างมุดดินมา
4: โอ้ก็อีกอ่ะ
3: เช่นว่าแจ้งเป็นรายได้และเสียภาษีอย่างถูกต้องอันนี้ถือว่าถูกกฎหมายเลยแต่ถ้าอยู่ดีๆมุดมาแปลว่าเถ่าละหอบใส่กระเป๋ามาอันนี้เถื่อนละเอาเข้าโดยไม่สำแดงเพราะฉะนั้น no matter what ต้องตอบได้ว่ามายังไง
4: ค่ะก็ต้องลองดูค่ะว่าจะยังไง
3: ครับแต่จริงๆผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ประชาชนไม่ควรต้องถามอ่ะจริงๆกระทรวงยุติธรรมต้องทำด
4: ิ
3: ท่านรัฐมนตรีต้องบอกดิว่าน่าสงสัยกว่าคือแล้วต้องให้ความรู้ประชาชนดิ
4: ต้องออกมาละเอียดกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันออกมาแค่ว่า
3: คือไม่ต้องรอให้พลนาโทรหาเพื่อนไหม ท่านน่ะควรโทรหาเพื่อนก่อน แล้วท่านน่ะควรตอบเลย
4: ใช่หรอให้ความกระจ่างมาเกิดขึ้นนะค่ะ
3: ครับผม
4: เหมือนฟอกอันนี้เบียบอกว่าเหมือนฟอกมาไหมกลายเป็นเงินสะอาดแล้วเหรอ
3: มันจะมันมีแค่ฟอกกับไม่ฟอกอ่ะผมว่ามันจะ
4: มันอยู่ที่ตัวกฎหมายเนาะ
3: ใช่ๆเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าเกณฑ์ที่ผ่านมาที่จับไปไอ้888 999 1010ทั้งหลายเนี่ยเอาตกลงคุณว่าผิดเพราะอะไร
4: ค่ะ
3: แล้วผิดตรงไหนที่สามารถกวาดล้างได้ขนาดนั้น
4: แต่เพียงว่าถ้ายิงแอดอะไม่มีใครโหคนไทยเราอะในเว็บพนันออนไลน์เยอะมากเลยอะ
3: ม
4: ันก็ต้องมีการยิงแอดบ้างแหละ
3: ครับ
4: แล้วถ้าเกิดยิงแอดปั๊บนี่ถือว่าผิดแล้วนะ
3: ใช่
4: เพราะว่าชักจูงในประเทศเราเพื่อไปเล่น
3: แต่ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดผมเห็นคุณโจมนทนีออกมาเคลื่อนไหวนิดนึงแต่คุณโจมนทนีบอกว่ามีเดี๋ยวก่อนมีหุ้นอยู่แค่0.00%นี่ไงผมกำลังจะบอกเลยว่า
4: ค่ะ
3: มีแค่1บาทก็ผิดมั้งฮะ
4: ใช่ค่ะเพราะคุณอยู่ในส่วนนั้น
3: ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะพูดตรงนี้ทำไมเหมือนกันผมไม่ได้มีปัญหากับพี่โจเลยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่ผมแค่จะบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดตรงนี้คือบอกไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารเลยนะไม่เกี่ยว
4: ไม่ได้ค่ะ
3: ไม่เกี่ยว
4: เพราะเงินอยู่ตรงนั้นค่ะ
3: คือถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วมี100ล้านหุ้นไม่ผิดกับมี1หุ้นก็จะยังไม่ผิดแต่ถ้ามี1หุ้นหรือ100ล้านหุ้นอยู่ตรงไหนมากหรือน้อยผิดก็คือผิดอ่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่ป่ะมันไม่เกี่ยวกับมากน้อยแล้วแหละ
4: ใช่ๆๆค่ะ
3: ครับผม
4: เอาค่ะโบเริ่มร้อนรนแล้วค่ะปิดรายการกันค่ะพี่ๆเอาเมื่อกี้เห็นข้อความบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้หน่อยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะเห็นฟังกันทุกวันเลยมีความสุขมากๆๆๆนะคะ
3: ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะ
4: ค่ะ
3: ครับ
4: เราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะคะ
3: สตาร์ทมื้อเช้า
4: ค่ะ
3: ด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยดีทุกคำ
4: ค่ะ
3: แลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ UECOF Herbal Mouth Spray แชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code สีติดทนหนักค
4: ่
3: ะ
4: โอเคครับถามพี่อ้อยพี่อ่านว่ารีมาสเตอร์นั้นเลิกประมาณกี่โมงเริ่มคือ4โมงค่ะพี่อ้อยว่าน่าจะถึงประมาณ4ทุ่มนะ
3: ไม่เกิน
4: ไม่น่าเกินไม่น่าเกิน
3: ผมว่าไม่เกินนี่คือเผื่อไว้เยอะแล้วนะ
4: ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะนะ
3: ค
4: ะขอบคุณมากในการติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอ Soft Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
5: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B Coenzyme Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
6: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลย

0: รวนแล้วบางทีคนพยายามจะปรับก็ไปทำให้แปรปรวนอีกขึ้นลดลงลดเก่าออฟฟิศออกจากออฟฟิศอะไรแบบนี้สุดท้ายเป็นหวัดกันขึ้นมาได้ง่ายๆไม่สบายกันได้ง่ายๆระคายคอเจ็บคอร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ช่วงนี้เริ่มรู้สึกว่ามันคอไม่ค่อยสบายไม่ค่อยโล่งแล้วมีอาการเจ็บคอขึ้นมาสำทับอีกนะครับอย่าปล่อยให้อาการแบบนี้มารบกวนชีวิตเราเลยแล้วอย่ารอให้มันเป็นหนักขึ้นนะครับมีตัวช่วยที่อยากแนะนำให้รู้จักกันก็คือคาเมโลซานเอ็มสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมล์หลายคนรู้จักกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่กับเรามาครบรอบปีนี้28ปีถือว่าเป็นปีพิเศษเลยเพราะฉะนั้นมีโปรโมชั่นพิเศษมาที่อยากให้ทุกคนซื้อกันได้ในราคาพิเศษนะครับตอนนี้คาเมโลซานเอ็มในราคาเพียง159บาทเท่านั้นเองนะฮะมันช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากแล้วก็ลำคอได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ง่ายพกพาสะดวกควรมีติดกระเป๋านะครับแล้วก็หยิบใช้ได้ทันทีที่เรารู้สึกว่าคอเราอาจจะมีอาการละนะฮะหาซื้อได้ง่ายๆเลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำทั้ง Boots Watsons Peel Extra Plus Tops Care ร้านยากรุงเทพรวมถึง Lab Pharmacy ตลอดเดือนตุลาคมนี้ราคานี้โปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับใครที่เริ่มมีอาการเจ็บคอสามารถพกคาเมโลซานเอ็มติดตัวไว้ได้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับแนะนำเลยนะ
1: คาเมโลซานเอ็มโปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่บูสต์วัตสันเพียวและร้านยาเอ็กซ์ตาร์พลัส
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: Close-up shot
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: แก่ลม
1: บำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ตอกตอกนายแน่มาก
1: อะไรนายแน่มากอะไร
0: ตอกตอกนายแน่มาก
1: ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้พูดเลยเลย
0: เธอคือนักข่าวที่เปิดปาก
1: มีแต่เธออ่ะพูดเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้แบบพูดแล้วแบบ
0: แม่ก็อยากจะแต่งให้บ้างไง
1: พูดประโยคอะไรที่ดูนะอับอายอ่ะ
0: เหรอ
1: เออดูแล้วไม่ได้
0: มีประโยคอะไรมีประโยคอะไร
1: มันพูดไม่ได้ไง
0: เออก็เพราะคุณนะอับอาย
1: ฉันนะอับอายแทนเธอ
0: ไม่จริง
1: อ่ะไม่น่าเชื่อว่าคำพูดแบบนี้จะออกมาจากปากคนที่ชื่อวิศวะกิตตันขจร
0: 7ตุลาคมคำพูดนั้นก็คือวันมะเร็งเต้านมสากล
1: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาให้ใช่ไหม
0: ถูกเนี่ยส่งให้ทุกวันเลย
1: ส่งข้อมูลมาขอบคุณมากนะคะ
0: นะ
1: เพราะว่ามันในแต่ละวันนะบางทีแบบอมเยอะมากเหมือนกันเนาะเออนะคะวันนู้นมีเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับอันนั้นอันนี้เราก็จะได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
0: ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันแล้วก็ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะฮะ
1: ใช่แล้วนะคะ
0: ปุ้มไปตรวจยังอุ้ยแต่
1: เพิ่งไปตรวจมา
0: อ่ะคุณน่ะไปตรวจแต่ปุ้มไม่ตรวจปุ้มไปตรวจบ้างนะ
1: ไม่ไปตรวจเพราะว่าพี่สาวเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเสียชีวิต
0: อ๋อโอ้โหต้องดูแล
1: แล้วก็เลยเหมือนแบบว่าเหมือนเรามีคนในครอบครัวที่เป็นอะไรอย่างงี้ไงเออเพราะคุณพ่อก็เป็นมะเร็งเหมือนกัน
0: ต้องให้ความสำคัญนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้
1: นะคะแต่ว่าเช้าวันเนี้ย
0: สดชื่นครับ
1: ใช่ป่ะ
0: เอ้าคุณดูฟ้าสิครับ
1: คือแบบฟ้าแบบเธอ
0: ฟ้าดีมาก
1: ฉันจ้องจ้องอย่างเงี้ย
0: แจ่มไง
1: แจ่มอ่ะ
0: อย่างใช้คำแบบ
1: แจ่มเออก็ได้อยู่ได้อยู่มันแจ่ม
0: มันสื่อได้อารมณ์เลยนะ
1: มันก็ดูแจ่มแจ่มจริงๆแล้วฟ้ามก็ดูฟ้าเออเธอมันเป็นอย่างนี้บ้างเธอนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยหลายคนอ่ะมีอาการผวานะรู้ปะ
0: เขาเรียกว่าซึมเศร้าตามสภาพอากาศ
1: คือมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่ามันจะมีความเหมือนแบบ
0: หม่นตาม
1: มันมีความกังวลมันมีความไม่สบายใจเออหม่นก็ด้วย
0: ผวาก็ได
1: ้กลัวกังวล
0: เฮ้ยมาเปล่าเนี่ยจะท่วมป่ะเนี่ย
1: นะคะเพราะคุยกับบางหลายๆคนที่อ่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละในรอบๆตัวที่บ้านน้ำท่วมกันอย่างเงี้ยเออทุกคนบอกพอฝนตกปุ๊บนิดนึงเราก็รู้สึกกลัวละรู้สึกกังวลว่าเริ่มผวาว่าเอ้ยใจเริ่มสั่นว่าเธอมันจะยังไงเพราะว่าของเก่ามันก็ยังไม่ได้ลดดีเลยนะคะ
0: หรือเพิ่งแห้งไปลงมาอีกแล้วเหรออย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมล่ะนะคะกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงเรื่องนี้คุณฟังว่าทั้งที่น้ำลดแล้วว่าแต่ว่าพอฝนมันตกหนักอีกครั้งใจมันก็กังวลนะเหมือนเหตุการณ์เอ้ยมันจะเกิดขึ้นซ้ำหรือเปล่าซึ่งสิ่งกระตุ้นรอบๆตัวมันมาทั้งนั้นเลยอ่ะเสียงฝนพอได้ยินปุ๊บเอาเริ่มแหละน้ำขังกลิ่นโคลนระดับน้ำที่มันเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่การติดตามหรือได้ยินได้ฟังข่าวน้ำท่วมหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้มาซึ่งสมองมันก็อาจจะเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ที่เราเพิ่งจะเจอมาแล้วมันเพิ่งจะเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกังวลรู้สึกกลัวหรือแม้แต่มีความแบบว่าตื่นตัวมากขึ้นถึงแม้ว่าสถานการณ์ตรงหน้าที่มันเกิดขึ้นณวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอบอกว่าลองสังเกตอาการตัวเองดูไหมล่ะว่าเฮ้ยเรามีความรู้สึกแบบกระสับกระส่ายใจเต้นเร็วใจเต้นรัวกังวลว่าเอ้ยเธอน้ำมันจะมาอีกหรือเปล่ารู้สึกว่าฉันจะต้องยกของขึ้นที่สูงอีกไหมหรือฉันจะต้องรีบเตรียมตัวหรือเปล่านอนไม่หลับหรือคอยติดตามข่าวอยู่ตลอดไม่วางไม่เว้นเลย
0: ยอมรับเป็น
1: เออใช่ไหมบางทีเราก็เป็นมันจะเป็นความกังวลแบบ
0: พอได้ยินเสียงฝนน่ะแล้วหนักๆก็จะแบบกังวลละ
1: อย่างเราอ่ะหนักๆยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เราจะรู้สึกว่ามันจะตกแช่หรือเปล่าน
0: ั่นแหละ
1: มันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเออนะคะถ้ามีอาการต่างๆที่ว่ามากรมสุขภาพจิตเขาแนะนำนะคุณผู้ฟังลองหยุดเช็คแล้วก็ตั้งหลักหยุดก็คือหยุดสังเกตความรู้สึกของตัวเองไม่แบบอย่างเพิ่งแบบเหมือนกับผู้ยากเนาะว่าเธออย่าเพิ่งรีบตื่นตระหนกสิมันไม่ได้
0: มันกลัวไปแล้วอะ
1: เออแต่ว่าพยายามหน่อยละกันนะคะเช็คก็คือลองตรวจสอบสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะตั้งหลักก็คือกลับมาอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่เราจะต้องจำเป็นจะต้องทำในตอนนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นบ่อยๆมันรุนแรงขึ้นหรือว่าเอ้ยมันเริ่มมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วอะอย่าไปฝืนไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรรับมือเพียงลำพังอะไรเงี้ยนะคะก็ลองพูดคุยกับคนรอบข้างนะคะหรือแม้แต่โทรสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323ปรึกษาฟรีโทรได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ครับอดทนอีกนิดนึงคุณผู้ฟังนะฮะขอให้ผ่านเสาร์อาทิตย์นี้ไปได้ก็จะสบายใจขึ้น
1: พี่
0: ฮะ
1: นี่มันพูด
0: ก็แหละอดทน
1: สุข
0: อดทนอดทน
1: กี่วัน
0: เพราะที่เขาแจ้งเตือนไว้เนี่ยมันอยู่แถวๆ10 11 12เนี่ยแถวนี้แหละ
1: ทึกๆนี
0: ้ครับรอดเสาร์อาทิตย์ได้น่าจะรอดละนี่ข้อความนี่บอกว่าไม่เป็นไรกับพี่เป้
1: ค่ะ
0: ที่บ้านยังไม่เอาของลงทุกวันนี
1: ้
0: นั่งพื้นค่ะ
1: เออหลายคนบอกว่ายังไม่กล้ายกของลงเพราะว่าไม่รู้ยังไงใช่ไหม
0: เพื่อนผมก็ยังหวั่นค้างมันแหละ
1: เอาไว้ก่อนให้มันผ่านช่วงแบบ
0: เนี่ยเสาร์ที่เนี้ยถ้ารอดเนี่ยก็รอดละ
1: วิกฤตช่วงไปให้มันปลอดภัยจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: อุ้ยแต่เดี๋ยววันเสาร์ต้องไปคอนเสิร์ตด้วยกันนะคุณผู้ฟัง ฝ่าฝนมาเจอกัน
1: มันต้องฝนตกหรอวันนั้น
0: ไม่รู้เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยน่าสุด
1: อ่ะก็เขาเตือนไว
0: ้
1: ถ้ามันไม่ตกถือเป็นเรื่อง
0: แล้วแวดระวังมันไว
1: ้นะคะ
0: ครับคอยดูต่อไปนะเรื่องฟ้าฝนน่ากลัวจริง

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: ทุกคนมองฟ้ากันแล้วพี่แป้รีบชิงเปิดเพลงนี้ก่อนดีกว่าเอาเลิกเอาชัยนี่แน่วันฟ้าใสแบบนี้ถือว่าเป็นวันใสๆแดดอ่อนๆสวยๆเลยนะวันนี้นะดีๆอ่ะ

0: ทรงจำ
1: เป็นวันที่ขับรถออกจากบ้านมาจากแถวรามอินทราเลียบทางด่วนลงมาทางพระราม9โอ้ท้องฟ้าสวยจริงๆวันนี้จนไปถึงอโศกนะฮะอโศกก็สวยงามมากนะครับแต่น่าจะหลายพื้นที่เหมือนกันที่ท้องฟ้าอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างนี้เนาะเพราะเห็นส่งข้อความมาบอกว่าพี่เป้ทำไมราชพฤกษ์มันอึมครึมอ่ะไม่เห็นจะใสเลยอ่ะราชพฤกษ์ไม่ค่อยสดใสนะฮะแล้วก็มีแถวอีกที่หนึ่งเดี๋ยวนะพี่เป้หาก่อนเขาก็บอกว่าตรงของเขาเนี่ยก็ท้องฟ้าไม่ค่อยสว่างนะพี่เป้ดอนเมืองเขาบอกดอนเมืองหมอกลงหมอกหรือฝุ่นเอาดีๆดอนเมืองฝุ่นเป้าช่วงนี้มันมีข่าวฝุ่นมานะแต่ต้องรีบชิงเปิดเพลงนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่ฝุ่นมาหนักบรรยากาศดี

ไม่อยากจะขิงเลยค่ะเชียงรายหมอกลงอากาศเย็น 23-24 องศาในตอนเช้ากลางวันก็สัก30องศาค่ะบอกว่าเตรียมยาไม่หลอกค่ะน่ารังจะป่วยค่ะพี่เป้ครับโอ้ยอุตส่าห์อากาศดีแข็งแรงหน่อยออกกำลังกายกันหน่อยกันละกันนะครับงั้นวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับจัดไปสำหรับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะชาวกรีนเวฟของเรานี่แหละนะครับนะฮะก็รายงานสภาพอากาศรายงานสภาพท้องฟ้านะฮะส่งบอกพี่เป้กันละกันนะครับจังหวัดโน้นเขตโน้นอำเภอนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับในเช้านี้นะครับส่งบอกกันครับแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วย

คุณผู้ฟังครับพี่เป้ไปอ่านเจอเทรนด์ใหม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่านี่เป็นเทรนด์ใหม่เลยนะฮะคือนะฮะเข้าผับครับเข้าผับเป็นเทรนด์ใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าต้องเข้าผับนะเข้าผับทำไรถ้าเราเข้าผับส่วนใหญ่เราก็ไปดื่มเนาะไปดริงก์ไปเต้นไปเมามอยอะไรเงี้ยป่าวตัวนี้เทรนด์ใหม่ของเขาก็คือเข้าผับไปอ่านหนังสือเอาดิฮะเขาบอกว่าที่เปลี่ยนการอ่านนะฮะให้กลายเป็นกิจกรรมเข้าสังคมแบบใหม่นะครับไม่ต้องเต้นไม่ต้องคุยกันเสียงดังพกหนังสือเล่มโปรดไปนั่งอ่านนะแต่ทีเนี้ยมันก็ไฟสลัวๆป่ะเวลาเขาผับใช่ป่ะเขาก็บอกเขาก็อ่านกันตามนั้นแหละแล้วก็เปิดเพลงเบาๆสร้างบรรยากาศให้น่าอ่านโอเคละนี่นะฮะตอนนี้ในย่านแบบดังๆในโตเกียวนะครับเขาเปิดพื้นที่นะครับให้กับคนที่รักการอ่านมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันอ่านไปจิบกาแฟไปบรรยากาศเป็นแบบผับนะครับแลกเปลี่ยนเรื่องหนังสือนะฮะเอาตัวเองออกจากจอนะครับมาเจอบรรยากาศใหม่ๆนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังฮิตมากๆนะฮะที่ญี่ปุ่นครับคุณผู้ฟังก็ดีนะนอกเรื่องของการอ่านหนังสือเราห่างเหินจากอ่านหนังสือมานานมากนะคุณผู้ฟังที่เปิดเป็นเล่มๆอ่ะนอกเมื่อก่อนนี้เราก็คือดูจะหาความรู้หรือจะอ่านอะไรมันก็ต้องเปิดอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอยู่ในจอหมดนะครับอันนี้เทรนด์ใหม่ของญี่ปุ่นเขากลับมาอยู่ตรงนี้

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเพื่อนเคยได้ยินว่าการกินเจคือช่วงที่เราจะได้ดีท็อกซ์ร่างกายล้างลำไส้ให้สะอาดมันจริงหรือเปล่า
2: จริงจ้ะแนนแต่ต้องเป็นการกินเจที่เน้นผักพืชตระกูลถั่วแปรรูปน้อยไม่แป้งไม่ทอดหรือว่าหวานจัดถึงจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จ้ะ
1: แล้วกลไกมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: พอเราลดโปรตีนย่อยยากและไขมันลงร่างกายจะเปิดกลไกธรรมชาติที่เรียกว่าออโตฟาจีเซลล์จะเริ่มกำจัดขยะอนุมูลอิสระแล้วนำสารอาหารกลับมารีไซเคิลสร้างเซลล์ใหม่อีกครั้งทำให้ร่างกายเรากลับมาสดชื่นแถมไฟเบอร์จากผักยังช่วยเพิ่มกากอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราคล่องตัวแล้วก็สบายขึ้นด้วยจ้ะ
1: กินเจแบบ2 in 1บุญก็ได้ร่างกายก็เจ๋ง
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
4: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: ทุกบ้านมีเดอะแบงค์ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบงค์ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: เป็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
10: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ทิปสแน็คประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์พิยะประกันภัย

0: เย้ายวนไหมเย้ายวนมากเพลงนี้ริสานริสานะฮะชอบกลับได้ยังเงี้ยก็น่ารักน่าฟังดีนะฮะขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมานะฮะกับสภาพอากาศวันนี้นะครับหลากหลายมากนะฮะเอกชัยบางบอนพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเลยครับพี่เป้นะฮะบางคนก็บอกว่าชลบุรีศรีราชาอากาศดีนะคะแดดอ่อนๆมีหมอกผสมควันนิดนิดเอาละฝุ่นเริ่มมาแล้วเนี่ยหมอกหรือควันก็ไม่รู้นะฮะสมุทรสาครมหาชัยฟ้าคุณคุณไม่ใสค่ะอ่ะนะแต่ละพื้นที่ไม่ค่อยก็ต่างกันไปเนาะแล้วแต่สภาพอากาศนะฮะจากเช้านี้นครสวรรค์อำเภอเมืองท้องฟ้าสดใสนี่โคราชส่งมาบ้างนะโคราชแจ่มใสมากสดใสมากค่ะนะฮะรามคำแหงสะพานสูงมิสทีนท้องฟ้าสดใสแดดจ้ามากนะนะฮะอ่ะแต่ว่าหนึ่งผู้โชคดีนะครับวันนี้จะเป็นโอกาสของใครนะครับป่ะลุ้นกันอึ๊บสวัสดีครับคุณจอช
1: สวัสดีครับพี่เป้ครับ
0: เย้ ยินดีด้วยนะฮะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทวันนี้เป็นของคุณจอชนะครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ครับท้องฟ้าที
1: ่มากเลย
0: แอบตื่นเต้นใช่ไหมท้องฟ้าที่สดใสไหมตอนนี
1: ้สดใสมากเลยครับที่ตอนนี้ผมอยู่ชัยนาทครับผมพอดีแวะเข้าวัดพอดีว
0: ั
1: ดท่าสงครับอยู่หน้าวิหารแก้วเลยครับนี
0: ่ครับทำไมถึงโผล่ไปตรงชัยนาทครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้ว
1: พอดีผมอยู่ปทุมครับพอดีเดี๋ยวจะต้องมีไปทำธุระที่จังหวัดตาก
0: อู้ตายนี่คือขับรถจากปทุมไปตากเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ใช้เวลากี่ชั่วโมงฮะ
1: ถ้าจากตากก็ประมาณ5ชั่วโมงครับ
0: 5ชั่วโมงไปกลับ5ชั่วโมงหรือว่าต้องค้าง
1: ไปค้างครับผม
0: อ๋อค้างนะฮะโอเคขอให้เดินทางปลอดภัยนะฮะท้องฟ้าสดใสตลอดการเดินทางแล้วก็มีความสุขกับกรีนเวฟไปตลอดการเดินทางด้วยกันแล้วกันเนาะ
1: ขอบคุณครับ30ปีแล้วที่ผมเคยคุยกับพี่เต้ตอนนู้นสมัยฮอตเวฟครับ like ช่วงมิสเตอร์โพสต์แมน
0: กราบขอบคุณอย่างสูงส่งครับที่เรายังจำกันได้อยู่ตรงนี้น่ารักมากโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณจอร์
1: จหลังจากผ่านมา30ปี
0: ตอนนั้นส่งข้อความใช่ไหมส่งเพลงไปหาแฟนเปล่า
1: ใช่ครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่
0: เป็นเพื่อนกันยินดียินดีนะมันเป็นความหลังที่พวกเรามีความสุขมาด้วยกันเนาะคุณจอร์จเนาะ
1: ใช่ครับรู้สึกตอนนู้นโอ้การส่งเพลงนี่ต้องเป็นเทปคาสเซ็ต
0: นะมันมีความสุขมากนะกับเทปคาสเซ็ตเรายุคอนาล็อกไว้กันนะฮะโอเคคุณจอร์จวันนี้หนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: ฤดูที่แตกต่างครับ
0: ได้ครับยินดีมากนะครับมีความสุขมากๆนะครับ
1: เช่นกันครับพี่เป้
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้วฮะอีกหนึ่งท่านนะครับกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแม่ชื่นใจจังเลยนะฮะเราโตมาด้วยกันอยู่มาด้วยกันแบบนี้นะฮะขอบคุณสำหรับทิปสแน็คด้วยนะครับประกันพอดีคำจากทิพยะประกันภัยแล้วก็บูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์นะครับลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทครับ

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: สมัครสมาชิกหรือยังครับคุณผู้ฟังนะฮะสมาชิกของแชมเปี้ยนคลับนะครับสมัครเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับทุกยอดซื้อนะมันก็จะมีคะแนนสะสมเสร็จปุ๊บนะฮะเอาไปซื้อต่อได้อีกเห็นไหมมันดีอยากให้สมัครกันเอาไว้นะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนี่ไงนะครับก็เราซื้อผลิตภัณฑ์นะครับของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่นำมาสะสมคะแนนได้หมดเลยนะครับคุณผู้ฟังหาซื้อก็ง่ายนะครับทางช่องทางออนไลน์ก็มีออฟไลน์ก็มีนะครับของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศนะครับแชมเปี้ยนแบ็กออฟฟิเชียลช็อปนะครับพวกช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกช็อปมีครบนะครับแล้วก็ทางแชมเปี้ยนเองนะฮะที่เขามีเว็บไซต์เนาะ www.championbags.com ก็สั่งซื้อตรงนั้นได้เหมือนกันนะฮะทาง LINE OA ยังได้เลยนะฮะแอดไลน์ไปที่แอดนะฮะ championbags back me s นะครับแค่นี้เลยนะครับอย่าลืมนะสมัครสมาชิกวันนี้สมาชิกใหม่นะรับทันที200คะแนนมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทและทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนสะสมเสร็จปุ๊บยังไงต่อช็อปสิครับเอาไปช็อปต่อได้เอาคะแนนไปช็อปได้เลยอ่ะดีมากนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับนะฮะซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับสมัครได้เลยที่ LINE OA นะครับ @championbags นี่นะครับ back me s นะครับรีบโหลดนะรีบสะสมคะแนนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมกับบิลกินนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแชมเปี้ยนคลับนะฮะเราก็จะมีสิทธิ์ไงร่วมงานกับกิจกรรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นรีบสมัครเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะมาบอกว่าบิลกินนะฮะเขาจะมีกิจกรรมกับแชมเปี้ยนนะฮะถุงขยะแชมเปี้ยนวันไหนตอนไหนอย่างไรติดตามฟังที่นี่แหละนะครับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มาเจอริสันนันเดชาเหลาน้ำมันซึมซึมมาต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
3: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ๋อดิ
3: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: วไทยเชฟ
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
1: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: วิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
1: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWAบริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: โดย i herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ the goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
1: วันนี้เนาะก็คุยกับคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศอะไรเงี้ยบางคนก็ฟ้าสดใสแต่บางคนบอกว่าหมอกแล้วก็ควันมันเริ่มมาแสดงว่าฝุ่นมันเริ่มมาแล้วถูกป่ะ
2: มันก็อาจจะเริ่มนะหรือเปล่า
1: ในบางพื้นที่เนาะ
2: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆฝุ่นมาก็ยังไงฮะกินร้อนช้อนกลาง
2: ก็ล้างมือด้วยนะอ่ะหมดเรื่อง
1: เฮ้ยคุณต้องขัดสิไม่ถูก
2: มันไม่รู้จะไปทางไหนแล
1: ้
2: วมันบางทีมันก็เคลิ้มไปเหมือนกัน
1: ไม่ได้หน้ากงหน้ากากต้องมาเตรียมตัวกันหน่อย
2: มันมีอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้ก็พกหน้ากากอนามัยอยู่แล้ว
1: ว่ากันไปตามนั้นเนาะ
2: นะคะอ่ะเข้าสู่ช่วงใกล้ๆจะกินเจแล้วมั้งเนาะ
1: ช่วงนี้แหละใกล้ๆ
2: ใช่ไหมหลายคนอาจจะเริ่มแบบเริ่มเตรียมร่างกาย
1: แพงแล้วไง
2: จะล้างทงล้างท้องนู่นนี่นั่นรอเพื่อที่จะแบบว่ารับแบบว่าเมนูแบบที่เป็นแบบเพื่อสุขภาพ
1: คุณกินไหม
2: อ่ะอย่าเรียกว่ากินเลยเพราะว่าเอาจริงอ่ะบางมื้อก็เหมือนกับกินเจ
1: แล้วแต่ช่วง
2: ใช่ไหมล่ะก็ถือว่าไม่ได้กินละกันนะคะศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหอการค้าไทยเขาเปิดผลสำรวจนะคะพฤติกรรมแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนะคะในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้เขาคาดว่าจะมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้น 2.2% สูงสุดในรอบ6ปีนั่นก็คือ 46,000 กว่าล้านบาทขณะที่มูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะคะอยู่ที่5,500 บาทสูงสุดตั้งแต่มีการสำรวจบอกว่าส่วนใหญ่ 68% บอกว่าปีนี้ไม่เข้าร่วมเทศกาลกินเจ
1: จริงหรอ
2: 68% เอ้ยมันอาจจะ
1: เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะ
2: มันอาจจะหลายปัจจัยไงเธอน้ำถ่วงน้ำท่วมข้าวของทุกอย่าง
1: กินยาก
2: อะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วมันโอ้โหมันสะดวก
1: แพงด้วย
2: มันไม่สะดวกอ่ะ 32% ก็ตั้งใจจะกินเจนะคะโดยสัดส่วนคนกินเจปีนี้ทำสถิติต่ำสุดในรอบ11ปีก็มองว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีแล้วก็เรื่องของราคาอาหารเจที่อาจจะมีราคาสูงกว่าอาหารปกติทั่วไปนะคะโดยคนที่กินเจส่วนใหญ่ 55.4% ก็บอกว่าก็จะกินตลอดเทศกาลนั่นแหละนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่ว่าเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากปีก่อนนะซึ่งอยู่ที่ 65.6% นะคะช่องทางก็คือตลาดสดก็ยังเป็นช่องทางหลักและส่วนการสั่งทางออนไลน์อันนี้ก็เพิ่มขึ้นจาก 19% เป็น 26% ก็น่าจะเพื่อความสะดวกด้วยนะคะส่วนราคาพวกราคาอาหารวัตถุดิบอะไรเงี้ยแล้วก็ในการปรุงอาหารเจส่วนใหญ่ 62.4% เขาก็บอกว่าก็ราคาแพงขึ้นนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเรื่องของการจะเดินทางไปทำบุญตามที่ต่างๆนี่ก็ 89.7%ไม่มีแผนจ้า
1: ปล่อยไปตามเวลาแล้วก็ความความอยาก
2: ตามความสะดวกที่เราสามารถพอที่จะทำได้นะคะใครที่สามารถทำได้แล้วก็เป็นคนที่อาจจะกินเจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำเป็นปกติในทุกปีแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่สะดวกจริงเข
1: ้
2: าใจได้ในเรื่องของสภาพเหตุการณ์น้ำท่วมตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะเนาะ
1: ทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยพี่น้อง
2: นะเรื่องผักเรื่องไข่เรื่องอะไรต่างๆ
1: เอาที่ไหวเอาที่ไหว
2: เอาที่เราไหว
1: กินสัก3มื้อก็ได้
2: ก็มันยังพอได้แบบว่าแบบ
1: นิดนึงอะ
2: เขาเรียกอะไรเหมือนกับดีท็อกซ์ร่างกายอะไรอย่างงี้บ้างใช่ไหมล่ะจากที่อาจจะแบบประโคมเนื้อสัตว์มาเต็มที่เลยนะคะ
1: ลองดูกันแล้วกันครับ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: ผู้กำกับเป้พร้อมแล้วนะครับวันพุธการละครเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะนะฮะมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นไปประกวดที่ The Voice Kids ด้วยโตมาหน้าตาน่ารักเล่นซีรีส์ร้องเพลงเองเก่งมากครับนี่คือน้ององศานะครับ

เล่นซีรีส์เรื่องแรกนะฮะก็โด่งดังเปรี้ยงปร้างเลยฮะน้ององศาเป็นซีรีส์วายนะฮะคุณผู้ฟังทางช่องวันนะครับหลายคนก็ได้ดูไปแล้วล่ะนะครับนะฮะไปตามดูก็ได้นะฮะทางแอปวันดีครับ

เสียงน้องบูมครับคุณผู้ฟังน้องบูมร้องเพลงแต่ละเพลงมานี่อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารอวันที่ใจฉ่ำนะครับจากติวเตอร์ที่รักเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ฟังลองตั้งใจฟังแล้วกันนะฮะซีซั่น5ครับจากเวลากรรมเทพนะครับชื่อเพลงว่ามีหัวใจเพื่อเสียใจมีหัวใจเพื่อเสียใจโอ้ตายแล้ว

ข้อความนี้บอกว่าอยากฟังเพลงประกอบละครเรื่องน้ำพุอ่ะครับพี่เป้ถ้าพี่เป้จำไม่ผิดชื่อเพลงว่าพระจันทร์สีน้ำเงินใช่ป่ะทีเนี้ยหาไม่มีจริงๆนะครับพยายามตามล่ากันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปคาดว่าเดี๋ยวพี่ไปจะไปลื้อซีดีเอาซีดีมาเปิดให้ฟังเลยได้ไหมเอาไหมพวกเราเปิดจากซีดีฟังกันแบบสดๆเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปหามาก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งเพลงที่เพราะมากเลยรู้สึกว่าจะเป็นน้องเต้น BKK เนาะร้องเพลงนี้เอาไว้นะครับมาที่ไอซ์สนุยครับคุณผู้ฟังเสียงไอ้นี่ผมว่าเหมาะมากกับการร้องเพลงละครเหมือนกันนะฮะมันได้อารมณ์และความรู้สึก

ชื่อเพลงว่าแค่มองว่าเรารักกันก็พอนะครับมีคนบอกว่าชอบมากน้ำตาซึมเลยฟังเพลงนี้เนาะเพราะว่าเขาร้องได้อารมณ์มากๆนะครับข้อความต่อไปบอกว่าอยากฟังเพลงประกอบละครที่พี่เบิร์ดเคยเล่นนะพี่เป้ความทรงจำใหม่หัวใจเดิมเพลงความทรงจำของพี่เบิร์ดเหรอเดี๋ยวนะเพลงนั้นไม่มีนะแต่พี่เป้มีอีกเพลงหนึ่งมันเป็นเพลงที่พี่เบิร์ดนะฮะร้องเอาไว้เหมือนกันในละครเรื่องกลกิโมโนมั้งกลกิโมโนน่าจะใช่นะฮะลองฟังดูนะฮะชื่อเพลงว่าความทรงจำเหมือนกัน

คุณมากนะฮะมีข้อความส่งมาบอกว่าพี่เป้เพลงนี้แหละเพลงนี้แหละจากละครเรื่องความทำใหม่อะไรนะความละครความทรงจำใหม่หัวใจเดิมนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ส่งมาบอกกันนะครับคือเพลงนี้แหละนะฮะไม่ใช่โกนกิโมโนเนาะนะครับเพลงละครเนาะมันอยู่ในความทรงจำหลากหลายมากนะครับคุณผู้ฟังมีหลายเพลงเพราะๆเต็มไปหมดเลยเพลงนี้วันนี้ก็มีคนถามถึงด้วยนะครับไปสิครับฟังเพลงด้วยกันพี่ใหม่ครับพี่ใหม่

พี่ใหม่เป็นอโปใช่ไหมเอ๊ะแล้วพี่ชาเป็นอะไรอ่ะในเรื่องอ่ะในเรื่องวังน้ำวนนะไม่ใช่เรื่องนี้อันนี้หงเหนือมังกรครับ

ขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาบอกกันนะฮะจากวังน้ำวนนะพี่ใหม่เป็นอโปพี่ชาเป็นเพียงทานและพี่ต้อมเป็นรรินครบเลยนะฮะแต่ในหงเหนือมังกรนี่พี่ชาเล่นเป็นตัวอะไรอ่ะอันหลิวป่ะอันหลิวป่ะพี่เป้ก็ไม่มั่นใจนะบางทีเราก็จำไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าภาพในเรื่องเนี่ยมันก็ยังคลับคลายคลับคาเนาะลื่นๆลางๆกันอยู่ต่อไปนะครับมีคนนึกถึงเพลงนี้ด้วยครับรักเธอมากกว่าอันนี้จากเรื่องอะไรเนาะพี่แท่งกับนุสบาป่ะรักในรอยแค้นป่ะพวกเราใช่แหละใช่ไหม

0: ักในรอยแค้นนะฮะคือละครเรื่องแรกนะฮะของ Exact ครับคุณผู้ฟังเราโตมากับละคร Exact เนาะทางช่อง5ไงออนแอร์ช่อง5แล้วก็เรื่องนี้พี่บอยสกุลเกียรติกำกับนะฮะเป็นละครยาวเรื่องแรกของเขาด้วยนะครับศักดิ์สิทธิ์ทั้งทองแล้วก็นุสบาโอ้โหคุณผู้ฟังเก่งจริง
1: ๆ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: มาที่ช่วงของเดบิวต์ track เนาะ1เพลงใหม่นะครับอันนี้จากน้องมิ้นท์น้องมิ้นท์ณวินดามิ้นท์ณวินดาเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการนะครับวงการบันเทิงจากการประกวดรายการมายาไอดอลตัวตนคนมายานะนะครับแล้วนี่คือเพลงที่น้องทำงานร่วมกับมาทีมนะครับชื่อเพลงว่าเด็กดี

0: น่ารักเนาะ
1: โดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigoros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
2: อ่ะคุณผู้ฟังมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในรายการหนึ่งเป็นรายการที่เขาเอาคู่รักมาเจอกันจำกันได้ไหมอ่ะแล้วเพลงที่อยู่ในรายการนี้ดีอุ้ยตายขออนุญาตนะขออนุญาตเริ่มใหม่ไม่ได้คือเพลงเพราะมากเริ่มใหม่อีกทีนึงอึ๊บ

มีคนบอกว่าเป็นรายการที่ทำให้เสียน้ำตาบ่อยมากครับพี่เป้จริงมีความซาบซึ้งเนาะในเรื่องแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยจะบอกพี่เป้ทุกครั้งที่เปิดเพลงนี้นี่คือเพลงแต่งงานของหนูค่ะคุณทรงคนใช่ยุคนึงอ่ะออกก็ยุคนั้นแหละนะฮะที่เพลงนี้เขาโด่งดังเนาะโอ้ยงานแต่งงานทุกงานก็จะต้องมีเพลงนี้แหละคู่ทรหดคู่ทรหดปิดท้ายจากหนังเรื่องที่พี่ปุ๊กับพี่เบิร์ดเล่นด้วยกันเนาะชื่อเรื่องว่าด้วยรักคือรักป่ะใช่เนาะเพลงนี้ฉันเหงานะครับอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: คุณฟังลงคิวไว้ยังอ่ะ15พฤศจิกายนนี้เรามีนัดกันนะไปเจอกันนะคุณฟังพี่เป้ไปด้วยนะครับเพราะว่านี่คืองานของ Green Wave แหละนะครับฉลองวันเกิดครบรอบ35ปีนะครับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นั่นเองนะครับงานนี้มีกติกาน่ารักน่ารักอยู่อย่างหนึ่งก็คือมามือเปล่าได้นะครับแต่ถ้าถือของขวัญมาด้วยจะดีดีนะฮะของขวัญที่ว่านี้ไม่ได้มาให้กับ Green Wave นะครับมาให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับเป็นพวกของเล่นนมผงรองเท้าเสื้อผ้าเช็ดตัวของเด็กๆอ่ะเนาะเลือกมาคนละชิ้นนะฮะก็พอมารวมกันมันก็เป็นโอ้ของขวัญเยอะๆใช่ไหมพอเยอะๆปุ๊บน้องๆที่ได้ไปก็จะเป็นรอยยิ้มที่แบบว่ายิ้มใหญ่ยิ้มกว้างอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนะครับนอกจากจะไปเจอกับน้องๆนะครับซึ่งเขาจะมีโชว์มีเพอร์ฟอร์แมนซ์พิเศษนะครับโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับจากเด็กๆแล้วมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์นะครับแล้วก็มีพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มมาด้วยสาวๆครบเลยทั้ง3คนนะครับวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนัดแล้วนะบ่ายโมงนะไหนใครไปกด1สิกด1พิมพ์1มาหาพี่เป้หน่อยสิว่าไปเจอกันอะไรเงี้ยนะฮะบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับที่3ย่านมิตรทาวน์ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะเราไปฉลองวันเกิดด้วยกันเนาะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
6: 1 2 3 go
7: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
9: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
10: Club Inspire Day Club Inspire Day
11: Club Inspire Day
9: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่ Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
12: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: Green Update
12: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
14: เธออ
15: ะไร
14: เธอจะเอาอะไรไปให้เด็กๆ
15: โอ้โห
14: โอ้โหคืออะไร
15: โอ้โหนี่ก็คือต้องคิดด้วยว่าแบบเด็กกี่ขวบ
14: 1-5 ขวบ
15: 1-5 ขวบหรอ
14: yeah, yeah.
15: ก็ต้องดูเด็กเล็กๆ ก็เหมาะกับอะไร เด็กโตขึ้นมาหน่อยก็อย่างนี้นิดนึงก็ต้องเสริมพัฒนาการเด็กๆ

0: มีคุณฟังถามว่าตุ๊กตารับไหมพี่
1: ตุ๊กตาก็
0: ตุ๊กตาถือว่าเป็นของขวัญแบบของเล่นพัฒนาการ
1: เอาเด็กก็เล่นตุ๊กตาอยู่แล้ว
0: เนาะมันก็เป็นความความชื่นใจความอบอุ่นอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ดูช่วงวัยอะไรอย่างงี้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะ
0: หลังสามขวบไปก็น่าจะจับตุ๊กตาได้แล้วล่ะ
1: ได
0: ้ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็จะดีใจมากเลยนะ
1: ก็
0: กอดแบบกอดแน่นกอดอุ่นๆอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เด็กบางคนก็อาจจะอู้ใหญ่เกินนะคะ
0: ไม่เอากลัวก็เหร
1: อก็เป็นไปได
0: ้งั้นให้
1: เอาตัวประมาณนึง
0: งั้นให้ไดโนเสาร
1: ์อ่ะแล้วแต่ลองไปพิจารณาดู
0: แต่เป็นพวกของเล่นเสริมพัฒนาการก็ดีนะคุณฟังได้หยิบได้จับได้เข้าไปอะไรเงี้ยที่มันเป็นช่องๆอ่ะ
1: นั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นที่เป็นแบบพัฒนาการเด็กส่งเสริมพัฒนาการเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าดูเรื่องของความปลอดภัยด้วย
0: พวกมือจับอะไรเวลาให้เขาได้หัดจับหัดวางหัดหยิบอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าบางทีเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยบางทีของเล่นบางอย่างอาจจะยังไม่เหมาะกับช่วงวัยเขา
0: ตุ๊กตาพี่เป้รับไหม
1: พี่เป้รับไหมคะพี่เป้ตอบสิคะ
0: พี่เป้ไม่ได้เด็กหนึ่งขวบเนื้อขวบแต่ถามว่ารับไหมก็รับนะครับนะฮะก็เดี๋ยวก็เอาให้น้องๆดีกว่านะครับในวันนั้นเนา
1: ะ
0: นะครับฝากด้วย15พฤศจิกายนเจอกันนะครับ
1: ค่ะเคยไปคาเฟ่สัตว์กันหรือเปล่า
0: อุ้ยเคยสิ
1: หมาแมวก็ตายธรรมดาทั่วไปมีเยอะแยะไปหมด
0: เขาเคยไปคาเฟ่นกฮูกจ้าน
1: กฮูกใช่ไหมก็มีแบบคาเฟ่แบบสัตว์แปลกๆอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะที่ญี่ปุ่นเขาเริ่มมีการสำรวจคาเฟ่สัตว์กันแล้วนะสำรวจทั่วประเทศเป็นครั้งแรกเลยนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงจำนวนสถานประกอบการมีกี่มากน้อยเท่าไหร่ประเภทของสัตว์ที่เลี้ยงสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นยังไงลักษณะการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนที่ไปคาเฟ่กับสัตว์คือการสำรวจครั้งนี้เขาบอกว่าจะครอบคลุมไปถึงคาเฟ่ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะคะรวมไปถึงแมวแล้วก็น้องหมาด้วยทีนี้จากการที่เขาลงพื้นที่ไปสำรวจคาเฟ่มาประมาณสัก25แห่งก็พบสัตว์ที่ถูกนำมาจัดแสดงรวมกว่า 1,700 ตัว 27% เป็นสัตว์สายพันธุ์ที่เขาบอกว่ามันเสี่ยงต่อการสูญพันธ
0: ุ์เอาเหรอ
1: แล้วก็คาเฟ่กว่า 90% ยังมีสัตว์ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสอะไรแบบนี้แล้วก็มีบางคาเฟ่ประมาณ 3-4 แห่งที่แบบไปตรวจแล้วก็พบเชื้อแบคทีเรียอีโคไลซึ่งมันเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียอย่างรุนแรงด้วยนะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เรื่องของสุขอนามัยระบบสาธารณสุขไปจนถึงเรื่องของการค้าสัตว์ป่าด้วยนะคะบางที่บอกว่ามีการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ซึ่งมันก็นำไปสู่การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนะคะด้วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของบ้านเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังขาดมาตรฐานเรียกว่าเป็นมาตรฐานเฉพาะเจาะจงนะในการกำกับดูแลคาเฟ่ประเภทนี้นะคะรวมถึงแนวทางการดูแลสัตว์แปลกหลายชนิดด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเขาก็เลยวางแผนว่าอ่ะก็จะมีการทำแคมเปญสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนนะคะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเพียงพอนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงในการไปสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์แปลก
0: อันนี้ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วก็คาเฟ่ใหญ่นกฮูกก็ที่ญี่ปุ่นแหละที่ผมไปอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ไอตัวคาปิด้วยคาปิคาปิบาร
1: ่า
0: คาปิบาร่าอย่างเงี
1: ้ยสัตว์เยอะแยะมากมาย
0: ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เข้าละ
1: เขาก็ตัดจบง่ายดีเนาะก็โอเคไม่ไปอะไรเงี้ยให้เขาลงไปตรวจสอบให้ข้อมูลแล้วก็อะไรที่มันไม่ได้แบบคืออะไรที่มันพอจะเขาเรียกอะไรเหมือนกับจัดการให้มันมีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีหรืออะไรแบบนี
0: ้
1: นะคะก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะผ่านไปแล้วเนาะกับงาน BMW and Mini Used Car Expo ที่วันแบงคอกนะคะเมื่อวันที่1ถึง4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะกับมหกรรมรถ BMW and Mini Used Car ในธีม Oktoberfest นะคะงานเฉลิมฉลองค่ะที่ยกขบวนพาเหรดที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันและอังกฤษหลากหลายรุ่นในงานเดียวซึ่งเป็นรถยูสที่คัดสรรมาแล้วนะคะจาก BMW Group ประเทศไทยนะคะก็มีทั้งป้ายแดงไม้น้อยมีป้ายขาวราคาดีนะคะพร้อมขยายการรับรองคุณภาพบนมาตรฐานระดับโลก Extended Warranty 1ปีนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้การขับขี่ในทุกเส้นทางแต่ว่าความพิเศษยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังสามารถรับข้อเสนอสุดพิเศษ Extended Warranty 1ปีนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้การขับขี่ ขี่ในทุกเส้นทางได้ค่ะเพียงแค่ซื้อรถ BMW and Mini Used Car ตลอดทั้งเดือนตุลาคม69นี้เลยนะที่ BPS และ Mini Next Dealer ทั่วประเทศค่ะมีทั้งรถ BMW แล้วก็ Mini ให้คุณได้เลือกหลากหลายรุ่นนะคะพร้อมกับการันตีคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานแล้วจาก BMW Group ประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ทุกคันเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดนะที่ BPS และ Mini Next Dealer ทั่วประเทศนะคะพร้อมให้คุณได้เฉลิมฉลองกันนะกับ BMW และ Mini ในราคาสุดพิเศษเลยค่ะ
0: ไปคว้ารถยุโรปในฝันกันทุกคนนะฮะ BMW อยู่กับ Mini เนาะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

พียวนะฮะร้องเพลงดีไวครับงึดนะฮะมีงึดแล้วยังไงฮะก็ต้องมีงอมั่งเอออ่ะงึดงึดงอๆกันอยู่ตรงนี้แหละอ่ะ

มีคนบอกว่าพี่เป้ไหนๆพี่เป้ก็มาตัวงองูแล้วลองงองูกันเลยไปนะเลยไปเลยไหมอย่างงี้มีงึดแล้วมีงอแล้วมีงอแล้วก็ต้องมีงอนด้วยใช่ไหมงอนของใครอ่ะงอนของเอิร์ธใช่ไหมเอิร์ธพัทรวีโอเคโอเคในระหว่างที่เราฟังเพลงงอนนะฮะของเอิร์ธไปด้วยกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้บัตรคำว่าได้ไลฟ์นะครับที่พร้อมแจกให้เนี่ยทุกคนต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วส่งข้อความหาพี่เป้ครับนะครับส่งมาบอกว่าเออทำไมถึงอยากไปอยากไปเพราะว่าฉันไม่เคยไปคาวานาไลฟ์มาก่อนในชีวิตครั้งนี้ฉันอยากจะไปก็ได้หรือฉันอยากไปเพราะว่าฉันเป็นติ่งของ ETC นะนะฮะฉันอยากจะไปเจอ ETC แล้วยิ่งกับเดอะพาร์กินสันอย่างเงี้ยน่าดูมากอะไรก็ว่ามานะฮะหรือว่าจะฉันจะพาแฟนของฉันไปดูคาวานาไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยด้วยกันก็บอกมาด้วยเหตุผลอะไรก็ได้นะฮะส่งมาเถอะนะครับเดี๋ยวเรนดอมพาผู้ช่วยดีแจกให้นะครับ

เป็นไงฮะพวกเราส่งกันแบบรัวๆไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยเดี๋ยวต้องลุ้นเดี๋ยวต้องลุ้นนะฮะว่าตกลงแล้วใครจะได้ไปอันนี้คือเหตุผลเหรออยากมาคาร์บอนไลฟ์เพราะอยากเจอพี่เป้อันนี้สปอยพี่เป้เกินเหตุเกินเบอร์ไม่จริงหรอกเป้ไม่เชื่อหรอกแต่เป้แอบยิ้มอยู่นะเผลอยิ้มอยู่ด้วยประโยคนี้

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ม าพี่เป้รันดอมหาผู้โชคดีนะฮะแจกบัตรให้แล้วนะครับวันนี้นะฮะท่านแรกที่จะได้บัตรไปนะฮะจากข้อความนี้นะฮะปกติไม่ค่อยได้ไปคอนเสิร์ตอยากลองไปดื่มด่ำบรรยากาศของการฟังศิลปินร้องเพลงสดๆบ้างเคยฟังเพลงของ EDC กับ The Parkinson นะชอบมากส่วนพี่สาวชอบไปดูคอนเสิร์ตมากส่งไปให้เขาดูเขาตื่นเต้นมากเลยอ่ะเขาก็อยากจะไปเหมือนกันเนี่ยเขาจะจับมือไปกับพี่สาวเนาะโอเคโอเคข้อความนี้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย210นะครับจัดไปฮะก็เรียกได้ว่ารับบัตรไปเลย2ที่นั่งครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะฮะสำหรับบรรยากาศคอนเสิร์ตนะฮะครับคอมเมดี้ไลฟ์นะฮะคอมเมดี้ไลฟ์ครั้งนี้เราจะเจอกันวันที่29พฤศจิกายนนะครับคุณผู้ฟัง29พฤศจิกายนที่โรงละครอักษรา King Power

0: ครที่พลาดไปนะครับไม่ต้องแบบว่าโอ้เศร้าใจหรือใดๆนะฮะยังตามลุ้นต่อได้นะฮะเรามีแจกให้หลายช่วงดีเจมากวันนี้เนี่ยฮะตามไปต่อที่ช่วงพียูช่วงพี่อ้อยช่วงพี่เฟียช่วงพี่ปอเห็นไหมตามได้ทุกช่วงเลยนะฮะสู้ๆนะครับทุกคน
1: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
0: ใครที่ไม่ได้บัตรนะมาทายเพลงแก้เครียดดีกว่าวันนี้ปกติที่คนกินเวฟจะแพ้สีกลองใช่ไหมวันนี้เลยเอาเสียงกีตาร์มาให้ลองทายดีกว่านะฮะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะเพลงนี้เนาะของใครเนาะไม่ยากนะได้ไหมอีกทีเพลงอะไรนึกออกยังนึกออกส่งข้อความมา
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่มีว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Live จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: มอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มาเฉลยดีกว่านะฮะอ่ะโหวันนี้ก็หลากหลายนะมีทายว่าเป็นรักมือสองสุดท้ายก็เพื่อนกันไม่เคยไม่เคยของ Twitify Over นี่มาเยอะนะฮะมีพราวด้วยอ่ะก็มีหลากหลายอยู่นะฮะอ่ะลองดูวันนี้สรุปแล้วใครจะตอบถูกนะฮะนี่คือเพลง

0: นี่คือพราวนะฮะจากเฟลโลมีคนบอกว่าตายรถทัวร์คว่ำคือส่วนใหญ่จะส่งมาบอกว่าไม่เคยเนาะไม่เคยของ25 hour ผิดนะฮะอะโปรเมทกับคนตอบถูกครับผมเก่งมากเสียงกีตาร์นี่ก็แอบยากอยู่นะบางคนก็มึนๆเลยนะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกเพลงของ ETC ไว้เนาะจะได้ซ้อมร้องไปเจอกันในคอนเสิร์ตเลยเนาะใช่ไหมส่วนพี่เป้วันนี้บ๊ายบายก่อนนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 8 โมงอย่าลืมไปลุ้นบัตรเข้าไปได้กันต่อนะฮะคุณผู้ฟังทุกช่วงดีเจจ้าสวัสดีครับ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
1: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวว
2: ีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าว

0: เกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เป๊ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ซ้ำทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: เข้าตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: เขามาแล้วนะทั้งในชั่วโมงแรกเลยนะ
9: เขามาแล้วแบบว่าทำให้เราแบบว่าตกใจบ้าขันไปอุ้ยโบกนี้เลย
8: ตกใจทำไม
9: ทานพร้อมๆกันกับปุ้มเลยอ่ะ
8: ปกติต้องหลัง10โมง11โมงอะเน
9: า
8: ะ
9: อาจจะสักประมาณแบบเอ๊เบรกสุดท้ายแล้วโบอยู่ไหนนะ
8: อันนี้มันสุดวิสัยสุดวิสัยค่ะ
9: สุดวิสัย
8: อันนี้มันสุดวิสัยครับ
9: เมื่อวานนี้จัดการเรียบร้อยเน
8: า
9: ะ
8: จัดการเรียบร้อยแล
9: ้
8: วไปขูดเรียบร้อยเห็นว่าฝนมาตกก็เรียบทู
9: มันขูดรถมอเตอร์ไซค์
8: ขูดรถเรามอเตอร์ไซค์เขาแยกย้ายกันไปแล
9: ้
8: ว
9: แยกย้าย
8: ถูอะไรเรียบร้อยรอยเหล่านี้เดียวเอง
9: อ๋อมีเลขอะไรขึ้นบ้างป้าตรงที่ถู
8: ไม่มียังดูอยู่เพราะเลขมันขึ้นมาแล้วที่ทะเบียน
9: อ๋อมีอยู่ที่
8: ซึ่งได้แจ้งกันไปแล้วเมื่อวานใครตกขบวนความรวยของพวกเรานะฮะก็ถือว่าพลาดไปนะ
9: ใช่ไม่แจ้งเพิ
8: ่
9: ม
8: ไม่มีการแจ้งเพิ่มเพราะเลขมันจะเคลื่อนใช่เรารับคนรวยเท่านี้เลย
9: เพราะว่าเมื่อวานน่าจะเคลื่อนไปเยอะละ
8: หรือคนที่พลาดเนี่ยก็คือคนที่โชคดีตกขบวนไปไม่มารับคอปไปเมื่อวาน
9: มาเจอกันวันนี้ก็โอเคละ
8: โอเคแล้ววันนี้ฟ้าสดใสเลยเห็นไหม
9: สดใส
8: วันนี้ทุกอย่างดูดีฟ้าแจ่มใสแดดดีเลยคุณผู้ฟัง
9: ขอให้สดใสอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน
8: เอาจริงๆก็ไม่ชวนนะช่วงเนี้ยใช่ไหมบางท
9: ีเวลาเราพูดเราก็อย่างเงี้ย
8: บางวันเช้าสว่างเลย
9: ตกบ่าย
8: มืดตึ๊บเลย
9: เย็นๆคือ
8: เย็นๆตก
9: ท้อแท้เลย
8: ท้อแท้เลยกลับลำบากเลยทีนี้
9: ไม่กลับแล้ว
8: ช่วงนี้เอาใจยากเนาะดินฟ้าอากาศเนี่ย
9: นะคะพูดถึงแต่ละวันนะคุณผู้ฟังเราจัดการภาระต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองกันหรือเปล่าอ่ะทำงานบ้านทำอาหารดูแลสัตว์เลี้ยงนู่นนี่นั่นสารพัด
8: ยอมรับเลยว่าไม่ค่อย
9: ใช่ไหมแล้วทำไงอ่ะก็มีคน
8: ก็จะมีแบบถ้าผมมันจะมีแม่บ้านอยู่หนึ่งคนชายชื่อป้าหน่อย
9: ป้าหน่อย
8: จะคอยดูแลเราทุกอย่างแต่ว่าก็จะบอกแบบห้องไหนแบบไม่จำเป็นอ่ะคือไม่จำเป็นต้องทำทั้งหลังนะก็จะแบ่งแบบโซนนี้วันนี้โซนนั้นวันนั้นแล้วก็ถ้าเสาร์ที่วันไหนหรือว่าวันที่เรามีเวลาว่
9: าง
8: เราก็จะทำส่วนของเราด้วย
9: ทำส่วนของเราด้วยเหมือนกันนะคะที่จีนก็บอกว่าคนรุ่นใหม่ๆเขาไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเขามีตังค์
8: ก
9: ็ยอมจ่ายเพื่อที่จะซื้อความสะดวกให้ตัวเองนะคะมันก็เลยทำให้เกิดบริการนี้ขึ้นมาค่ะ stand in economy
8: อุ้ย stand in
9: ใช่จ้างตัวแทนสิไปจัดการให้หน่อย
8: เขาทำอะไรให้เราได้บ้างอ่ะ
9: โอ้ยหลายอย่างเลยนะคะอย่างที่เมืองหางโจวค่ะมีคุณผู้หญิงคนนึงเขาเปิดบริการรับทิ้งขยะในราคาเที่ยวละนะ
8: ครับเท่าไหร่
9: เที่ยวละ3หยวนก็ไม่ได้แพง
8: คุณ55บาท
9: หรือถ้าเกิดว่าคุณจ้างเป็นรายเดือนตกเดือนละ99หยวน
8: อืม
9: นี่ก็ตอบรับดี
8: ตอนเดือนก็จะถูกลงหน่อย
9: ตอบรับดีเพื่อนบ้า

0: แฮปปี้เพื่อนบ้านใช้บริการเพียบ
1: ทิ้งขยะล้วนๆเลยใช่ไหม
0: เออทิ้งขยะล้วนๆก่อนจะขยับขยายบริการไปสู่การเอ้ยเดี๋ยวรับพัสดุให้แทน
1: เริ่มทำได้หลายอย่าง
0: เอ้ยช่วงวันหยุดอ่ะเดี๋ยวมีบริการเลี้ยงแมวให้
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะคะเขามีรับจ้างประกอบโมเดลต่อเลโก้ด้วยนะ
1: เอ้าแล้วความสนุกมาอยู่ตอนต่อนะ
0: ไม่เขาบอกว่ามันมีคนซื้อตัวต่อเลโก้มาแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันอาจจะ
1: ไม่มีเวลา
0: หนึ่งไม่มีเวลาสองมันยากจังเลย
1: มันซับซ้อนอ่ะมันมีตัวเทคนิคที่มันจะยากหน่อย
0: นะคะก็เลยยอมจ่าย
1: ตั้งแต่
0: 200ถึง 1,000 หยวน
1: หู
0: จ้างมืออาชีพมาต่อให้เลย
1: อันนี้อยากเป็นอาชีพนี้มากเลยผมชอบต่อเลโก้มากเลยอ่ะ
0: เนี่ย
1: คือได้ตังค์ด้วยและได้สนุกด้วย
0: ได้สนุกด้วย
1: โอ้อาชีพนี้ดีนะ
0: โอ้ถ้าเราแบบว่าชอบแบบเนาะ
1: ใช่ใช่เลโก้มันเยอะด้วยครับ
0: หรืออย่างที่เมืองกวางโจค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งรับจ้างเดี๋ยวไปเถียงแทนให้อ๋อ
1: เหรอไปไฟให้เรา
0: เดี๋ยวไปไฟให้คิดค่าบริการ50หยวนถ้าเกิดว่าเป็นการไปไฟกันทางออนไลน
1: ์
0: แต่ถ้าให้ไป
1: ต่อหน้าต่อตา
0: 188หยวน
1: อ๋อเพราะไม่มีโอกาสปะทะ
0: ไม่แต่เขาว่าเน้นใช้เหตุผล
1: แล้ว
0: เขาไม่ใช้ความรุนแรง
1: เขามีการันตีไหมว่าต้องชนะในการโต้เถียงด้วย
0: ไม่แน่ใจเลยอ่ะ
1: หรอแค่ไปเถียงให้ตลกแล้วนะ
0: ไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง
1: ฝั่งนู้นไม่งงเหรอว่าใครมาเถียงแทนอยู่เนี่ย
0: ก็อาจจะต้องแนะนำตัวก่อนว่าเป็นตัวแทน
1: เป็นตัวแทนของคุณต๊อกนะครับ
0: มาช่วยเจรจาให้แทนอะไรแบบนี้
1: แต่เขาไปด้วยความสุภาพ
0: แล้วก็มีบริการแบบรับจ้างเยี่ยมไข้แทนด้วยนะ
1: ไม่ใช่แล้วทำเนี่ย
0: เผื่อบางทีเราสมมติวันนี้อ่ะสมมติเกิดว่าเราจะต้องไปเยี่ยมไข้คนในครอบครัว
1: สมมติโบป่วยพี่ต้องไม่ว่าง
0: สมมตินะ
1: อ
0: ุ้ยทำไงดี
1: ท้องเสีย
0: มีงานเข้ามาพอดีเลยงานเร่งด่วนมีภารกิจเร่งด่วนฮัลโหลช่วยแบบไปเยี่ยมไข้แทนได้ไหมคะ
1: จักริดมาหน่อย
0: จักริดฮัลโหลนะคะพอดีมีภารกิจอะไรแบบนี้
1: จักริดก็จะเดินเอาช่อดอกไม้มาแล้วจะมีหอมหน้าผากมาด้วยไหมหมายถึงว่าอ่ะพี่ต๊อกฝากหอมหน้าผากมาด้วยขอหนึ่ง
0: แล้วแต่จะตกลง
1: งงๆเหมือนกันนะใครอ่ะ
0: หรือว่ามาใช่ไหม
1: แต่เขาต้องแสดงตัวก่อนนะ
0: เหมือนเดิมแหละต้องแนะนำตัวก่อนว่าคุณต๊อกไม่ว่างอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้อันนี้แปลกเหมือนกันนะแต่ก็ดีหมายถึงว่าบางคนเขาก็อยากจะมีคนเป็นตัวใดตัวแทนอ่ะ
0: ใช่สมมติแบบเราบอกไปแล้วไงบอกว่าโบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ไปเยี่ยมนะอย่างเงี้ยแล้วโบก็อุ้ยเดี๋ยวเราจะมีคนมาเยี่ยมหนูออกปะ
1: แล้วในคนที่มาเยี่ยมอ่ะอันนี้เราก็ไม่ได้ตัดสินคนที่ภายนอกนะแต่ถ้าลุกโหดอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนน่ารักนะเขาอาจจะอยู่ในโหมดคิตตี้จริงก็ได้แต่ว่า
0: น่าคิตตี้บอดี้มาเวล
1: ใช่แล้วเดินเป็นเดอะฮักเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จักเงี้ยงงเหมือนกันนะ
0: มีความแบบม
1: องใช
0: ่คนกิ่งเรียกพยาบาลก่อน
1: แต่ว่ามันก็เป็นงานบริการแบบอาชีพแปลกๆนะ
0: หรือแม้แต่แบบบริการรับจ้างเป็นเพื่อนคุยทำอาหารให้ผู้สูงอายุอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็มองว่ามันก็เป็นธุรกิจที่สร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ๆเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เตือนมันก็มีผู้ชายเขาเตือนมาเขาก็บอกว่าการที่มีบริการแบบนี้ขึ้นมาที่มันขาดการควบคุมดูแลเข้มงวดอะไรแบบนี้นะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันทั้งเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือแบบเอ้ยมันไม่ตรงปกหรือเปล่าหรืออาจจะเจอเป็นจี้อะไรแบบนี
1: ้ไงที่เราคุยกันบางทีมก็แปลกเนาะคนแปลกหน้าอะไรเงี้ย
0: ม
1: ัน
0: ก็ต้องมีแบบว่าควบคุมหน่อย
1: แต่มันแสดงให้เห็นเลยนะว่าคนยุคนี้เนี่ยเร่งรีบไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเน
0: า
1: ะต
0: ้องเ
1: น
0: าะ
1: นี่คุณสริดพลเขาบอกส่งคุณต๊อกกับคุณเป้เนี่ยไปเถียงแทนรับรองชนะแน่นอนครับรับช่างได้นะสองคนเนี่ยผมว่าได้
0: น่าสนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: และเดี๋ยวเรื่องเก็บขยะเดี๋ยวผมไปรับเองตรงน
0: ี้
1: ผมไม่พร้อมปะทะ
0: หรือถ้าต่อเลโก้อะไรเงี้ยติดต่อได้เลย
1: ติดต่อได้เลยแต่ถ้าหมื่นชิ้นนะคิดแพงหน่อยนะหลังๆเลโก้เป็นหมื่นชิ้นนะ
0: เข
1: าก็มีเลทของเขาม
0: ีเลทใช่ไหมล่ะ
1: แต่ถ้าไปรับจ้างต่อแล้วต่อไม่สำเร็จอย่างเงี้ยทำไงอ่ะ
0: มันก็ต้องดูระยะเวลาหน่อยว่าขอเวลาสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ
1: แต่ว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะผมว่า
0: จริงจังนะเนี่ย
1: หรือว่าการที่เราไปคุยกับผู้สูงอายุที่เขาเบื่อๆเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: ตอนนี้กำลังมีข่าวเลยดีกว่าพาคุณแม่ไปนอนเตียงลูกกงไง
0: โอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะเราลั่นใจมาก
1: เดี๋ยววันนี้ติดตามกันต่อที่หนกระแสเรื่องนั้น
0: ใจค่ะส่วนตรงนี้ติดตามกับพี่โบนะคะ
1: ครับผม
0: เพื่อนคุณผู้ฟังค่ะ
1: วันนี้อยู่กันเต็ม2ชั่วโมงครับ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลทพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
3: DJ Playlist 55 Minutes
2: DJ Bo
1: วันนี้ทานเป็นบะหมี่ไก่เทริยากิฟินอีกแล้วค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาแล้วเป็นเมนูอาหารนะครับ11:09 นครับโบมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆนะครับแล้วก็พูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับก็ พูดคุยทักทายจะขอเพลงอะไรก็ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะครับเมื่อวานนี้ค้างกันไปหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังรบกวนนะฮะส่งมาอีกรอบได้ไหมฮะจำไม่ได้เมื่อวานมีค้างอะไรกันบ้างวันนี้คุณผู้ฟังลองส่งมานะครับเพลงไหนที่อยากจะฟังลองส่งมาวันนี้แดดสดใสเลยนะครับคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังส่งมาด้วยบอกว่าวันนี้นครสวรรค์ท้องฟ้าสดใสแต่แดดแรงมากค่ะคุณจงรักส่งมานะครับจริงๆวันนี้เส้นอโศกก็แดดแรงมากๆเหมือนกันนะครับท้องฟ้าสดใสและก็แจ่มใสมากๆเช่นเดียวกันนะครับคุณเปิ้ลบอกมารอฟังแล้วค่ะพี่โบวันนี้แจกบัตรไหมคะวันนี้ช่วงโบไม่มีแจกบัตรอะไรนะคุณเปิ้ลคุณแอนบอกส่งสองคนนั้นไปเนี่ยเรื่องของพี่เป้แล้วก็พี่ต๊อกใช่ไหมฮะเถียงชนะในเรื่องนึงนะคะจะได้เรื่องอื่นกลับมาบานปลายเลยนะคะได้ไม่คุ้มเสียนะฮะนี่คุณแอนเขาอ่านเข้มขัดเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ด้วยใช่ไหมคะจริงๆไม่ส่งไปดีกว่านะไม่ต้องไปทะเลาะกับใครดีที่สุดนะครับผมมีขอเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณโมเมบอกวันนี้เนี่ยจะผัดคะน้าปลากระป๋องข้าปลอปอลอคะน้าแพงมากได้ยินข่าวเหมือนกันนะว่าช่วงนี้พอแบบน้ำท่วมใช่ไหมครับหลายๆพื้นที่เนี่ยแปลงเกษตรมันก็พังไปไอ้ที่คิดว่าจะได้ผลผลิตดีๆได้มาเยอะๆเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะขาดแคลนเป็นสาเหตุที่ทำให้ผักอาจจะแพงขึ้นมาเป็นเรื่องของเนื้อสัตว์ด้วยนะเพื่อเราได้เห็นว่าหลายๆพื้นที่เนาะที่หลายๆที่ที่เขาเลี้ยงหมูกันไว้อะหมูตายเป็นพันๆตัวนะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงผักไม่ว่าจะปลูกผักหรือว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยถือว่าช่วงวิกฤตมากๆเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับก็นี่แหละอย่างที่เขาบอกมาว่าช่วงนี้ผักแพงก็มันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงเนาะผักหลายแบบที่มันอาจจะแบบช่วงนี้มีผลกระทบเยอะๆเนี่ยก็อาจจะแพงขึ้นมานิดนึงลองเช็คกันดูดีๆนะฮะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจกับทุกคนเลยนะครับอูอีบอกออกเสียงอะไรนะเดี๋ยวหายไปไหนไม่ใช่คุณอูอีสิป้าหมูกระปูบอกออกเสียงได้เห็นภาพมากค่ะดีเจโบผักแพงมากนี่คอนเฟิร์มอีกหนึ่งคนนะครับอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจอยากจะระบายส่งมาพูดคุยกันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขอเปิดต้นชั่วโมงนี้ด้วยงานจากเฮียเป็กผลิตเชอร์นี่คือ Lonely Night ครับผม

0: มีคนบอกว่าดูข่าวนะคะกะเพราขึ้นเป็นกิโลละ800บาทจากปกติ150บาทค่ะโหจริงปะเนี่ยขึ้นเยอะขนาดนั้นเลยอะฮะมีครูฟังส่งมาด้วยเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงกินเจโอเคผักก็อาจจะมีคานขยับด้วยบวกกับน้ำท่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คุณแอร์จรินเขาบอกว่าผักเนี่ยกรัมละ10บาทได้ต้นหอม1ต้นจริงปะเอ้ยแต่ผมไปซื้อล่าสุดก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันโอเคแต่มันก็ดูกรรมมันหลุมหลวมขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหนึ่งต้นนะซื้อที่ไหนทำไมได้น้อยจังนะฮะคุณประภารัตน์บอกเลี้ยงผักปลูกหมูนี่ไม่ใช่มุกเนาะเดี๋ยวผมพูดเลี้ยงผักปลูกหมูอะฮะขอโทษฮะไม่ใช่มุกฮะพูดผิดจริงๆฮะถ้าพูดอย่างนี้นะครับคุณนลินีบอกขอเลขพารวยอีกครั้งนะคะเมื่อวานพลาดไปค่ะตกขบวนแล้วนะฮะคุณนลินีต้องลุ้นใหม่แล้วกับเลขตัวใหม่นะครับเพราะเลขตัวนี้เนี่ยเอาจริงมันเป็นเลขล็อกเฉพาะเมื่อวานนี้เท่านั้นถ้าเราพูดอีกเนี่ยกลัวเลขจะเคลื่อนไม่ใช่เลยหรอกกลัวเลขมันไม่ได้พารวยแล้วจะพาคุณนลินีเนี่ยจนไปด้วยนะฮะคุณนลินีขอให้โชคดีพึ่งพาดวงตัวเองได้เลยนะครับเลขของผมก็เลขมั่วๆนี่แหละคุณนลินีนะครับบูมหน้าบีบอกเฮ้ยวันนี้มาไวอ่ะเอาใช่สิวันนี้ไม่ได้มีอะไรนี่บูมโถนะครับวันนี้มาปกติเลยวันนี้ออกจากบ้านก็ขับรถมาถึงตึกแกรมมี่เลยนะครับไม่ได้มีการแวะออกกำลังกายออกกำลังเมื่อไหร่วันนั้นพังทั้งวันเหมือนเดิมเลยฮะ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
0: หลังๆไม่ออกดีกว่าออกมาแล้วมาเจอคุณผู้ฟังเลยดีกว่าครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะฮะวันอังคารที่7ตุลาคมแล้วตุลาพฤศจิกาธันวานี่จะหมดปีแล้วนะคุณผู้ฟังฮะอยู่ด้วยกันนะในช่วงท้ายปีแบบนี้นะครับอยู่กับโบครับ 11:17 นครับ

กอดตัวเองนะครับผมงานจากเบลสุพลนะฮะนี่เล่เปิดไม่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะมีคนทวงเข้ามาเยอะมากว่าพี่โบพูดวันผิดนะครับวันของผมเนี่ยเมื่อวานมันเหมือนวันอังคารมันหายไปฮะมันก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นวันอังคารจริงๆวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันพุธที่7ตุลาคมนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะฮะคุณผู้ฟังบอกวันพุธค่ะวันพุธ คุณปริศนาบอกชักไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองทำงานหนักหรือพี่โบทำงานหนักค่ะวันพุธนะคะคุณเฉลิมชัยก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อังคารนะครับโอเคขอบคุณคุณปริศนาด้วยนะครับขอบคุณคุณเฉลิมชัยด้วยคุณตูมยังส่งมาเลยบอกวันนี้วันพุธไหมพี่โบนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแม่ดีเจพังทะลักแบงค์ไปแล้วนะย้ำกันอีกทีแล้วงานวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันพุธนะฮะ Wednesday นะครับวันพุธที่7ตุลาคมอ่ะถูกแล้วถูกแล้วขอบคุณด้วยนะครับเปิดอะไรหวานๆหน่อยดีกว่านี่คือเหมือนเคยนะครับผมงานในอัลบั้มของพี่บอยโกศิยพงษ์ครับเป็นเสียงของอาต้อยเศรษฐาครับผม

0: Track
1: มาถึงชิลลิ่ง Track ครับผมวันนี้มีงานของเจเลอร์มาฝากกันนะครับนี่คือ by เจเลอร์

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: Request. โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คุณแอปเปิลส่งมาถามว่ากลางวันนี้มีเมนูอะไรทานคะเขาบอกง่วงมากเลยนอนดึกค่ะดูซีรีส์ยาวๆไม่มีไอเดียเลยนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมมารีบๆเหมือนกันก็กินเป็นฮักเก๋าแล้วก็สเปาไส้ครีมเท่านั้นเลยครับมีอยู่เท่านี้คิดอยู่เหมือนกันว่ากลางวันจะกินอะไรดีใครมีอะไรน่าทานลองส่งมาหน่อยนะครับมีสสิส่งมาบอกว่าเฮียกับตีเนี่ยจะกลับมาเปิดท้ายอีกเมื่อไหร่คะอยากซื้อหมวกพี่โบตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีของเก็บอะไรเยอะนะแต่เดี๋ยวมีแน่นอนฮะงานเปิดท้ายเฮียกับตีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะกันติดตามได้ทั้งช่องนางแมวป่านะครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมแบบเปิดท้ายสนุกสนุกแบบนี้เนี่ยเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบ่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นแบบพ่อค้าแม่ค้ากันไงเอาของที่ใช้จริงๆของที่เก็บจริงๆมาขายกันเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเก็บกันก่อนละกันเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็ปล่อยไปได้เยอะเหมือนกันขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเดินเล่นเนาะจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแค่มาเจอกันก็ดีแล้วนะครับทางนี้สั่งหมาล่าไปแล้วนะครับคุณออยซีนเอ็กกินแบบแซ่บๆเลยปากชาตั้งแต่เที่ยงนะครับเนี่ยมีข้อความนี้น่ารักดีคุณเมฆก้อนนั้นส่งมาบอกตีคุณเมฆก้อนนั้นเขาที่เรียกผมว่าตีนะครับฉันควรต้องรู้สึกไงก่อนดีเมื่อเจ้าลูกชายตัวดีเนี่ยเปิดประตูห้องมาแล้วก็ทักว่าแม่ยังไม่ตายใช่ไหมครับเขาบอกว่ายังค่ะแล้วคุณเขาก็วิ่งมาก่อนนะคะโอ้ยเอ็นดูพร้อมบอกว่าถ้ายังไม่ตายงั้นแม่ลงมากินเส้นใหญ่กรอบราดหน้ากับหนูแล้วโอเคเกมพลิกนะครับคุณเขารักแล้วก็เป็นห่วงอะเนาะจะรู้นะครับแต่ว่าพร่องประโยคแรกมาก็ตกใจเหมือนกันนะแต่จริงๆไม่มีอะไรอยากจะชวนคุณแม่ไปกินข้าวเรามาถ้าตกใจเลยนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องราวดีๆนะครับขอบคุณที่มาแชร์นะคุณเมฆก้อนนั้น

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ใครกำลังที่คิดว่าเดือนเกิดปีนี้เนี่ยจริงๆเดือนนี้คือเดือนเกิดของ Green Wave ของเรานะครับคุณผู้ฟังใครกำลังคิดว่าจะให้ของขวัญอะไรกับ Green Wave ปีนี้ดีจะเลือกอะไรให้ดีนะจริงๆไม่ยากนะครับคุณผู้ฟังนอกจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับกำลังต้องการของที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กนมผงนะครับก็จะมีทั้งสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะครับขอให้เลือกเป็นของใหม่นะคุณผู้ฟังเอาแค่คนละชิ้นก็พอเพราะว่าถ้าพวกเรารวมกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยเติมเต็มนะครับทั้งของที่จำเป็นและก็รอยยิ้มของน้องๆได้แน่นอนนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเลือกของขวัญเนี่ยก็ยังมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือสามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้ทั้งการสแกน QRE-Donation นะครับหรือว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับดู QR Code และก็รายละเอียดบัญชีทั้งหมดได้ที่ช่องทางโซเชียลของ Green Wave 106.5 นะครับจากของขวัญ1ชิ้นเนี่ยหรือว่าอาหารกลางวัน1มื้อเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่มากมายให้กับน้องๆได้แน่นอนนะครับคุณผู้ฟัง Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับแล้วเจอกันนะฮะ15พฤศจิกายนนี้ล็อกไว้เลยในปฏิทินนะคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเจอกันที่3ย่านมิตรครับเพราะว่าการให้คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ก็ใครที่สะดวกนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน15พฤศจิกายนนี้นะครับได้โบก็ยังดูคิวอยู่ถ้าไม่ติดอะไรก็เดี๋ยวจะไปเจอกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบวกมา2นาทีแล้ว11โมงกับอีก56นาทีตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเบรกกันก่อนสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับยังอยู่กับ DJ โบอีก1ชั่วโมงเจอกันครับชั่วโมงหน้าครับ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืน
4: มั้ยไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์มาเจอเส้นนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสคาร่าใช่ดีเวรมาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดรย
8: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: าก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB

0: บ้านใช่ไหม 2-3 ทุ่มแล้วก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับเนื้อความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
1: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
0: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ 1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: Happy Birthday
2: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
5: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
5: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
2: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
5: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
6: Green News
2: โดย
7: คุยกันเรื่องของสมัยสาวๆหนุ่มๆกันอยู
8: ่โอ้ยวัยรุ่นก็คุยกันเรื่องนี้แหละ
7: คุยกันเรื่องวัยรุ่นคุยกันเรื่องเพลงคุยกันเรื่องศิลปินอะไรอย่างงี้
8: ใช่ไหมล่ะ
7: ใช่ก่อนที่เห็นเป็นคนสุขุมนุ่มลึกเนี่ยสมัยก่อนก็พวกเราก็ตามศิลปินกันมาก่อน
8: ใครคะสุขุมนุ
7: ่
8: ม
7: อ๋อไม่ได้จะเป็นพิเศษเรื่องตามศิลปิน
8: ใครใครเอ่ย
7: ก็ไม่รู้พูดให้ดูได้เราดูดีไว้ก่อน
8: ไงมันดูมันเอ้ย
7: มันจะได้ดูคอนทราสต์กันว่าเออเด็กๆกับปัจจุบันมันเราก้าวข้ามเรามาไกลเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ย
8: ใช่ไหมหรอเพราะว่าพี่โบเขาแบบว่า
7: เลือกเพลงอยู่
8: เขาเลือกเพลงอยู่แล้วมีเพลงแบบว่า
7: พี่ป้อมพี่โต
8: เราก็เลยเล่าให้พี่โบฟังว่าพี่โบสมัยก่อน
7: อ่ะคันนี้ต้องย้อนไปไกล
8: ไปดูคอนเสิร์ต
7: ไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต
8: ใช่แล้วก็ว่าอู้ยังไงชะงอคอแล้วก็แล้วฉัน
7: พี่โตเขาบอกเขาขี่คอเพื่อนแล้วขึ้นไปแบบโย่โย่อะไรอย่างเงี้ย
8: ไม่ถึงขนาด
7: โอเคอันนั้นมันช็อกชัดช็อกไปในคอนเสิร์ตร็อกมั้ง
8: ตัวเล็กไงเรามองไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างงี้คนอื่นเขาบัง
7: แค่จะบอกว่าเออสมัยก่อนเวลาเราได้เห็นศิลปินตัวเป็นๆเนาะมันตื่นเต้นมากอ่ะพี่โต
8: ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะ
7: ยุคนั้นไม่มี IG ไม่มีโซเชียลนะผู้ฟัง
8: ไม่มีโซเชียลอะไรทั้งสิ้น
7: ถ้าไม่ได้ในทีวีหรือวิทยุอ่ะโอ้โหมันไม่มีทางที่เราจะได้เจอพี่ๆศิลปินหรือว่าดาราเลยอ่ะ
8: ไม่เลย
7: ใช่มั้ยฮะ
8: เราจะมีทางที่จะเจอเขาได้ก็คือต่อเมื่อเขาเดินสายไปเล่นคอนเส
7: ิ
8: ร์ตแล้วก็เขาไปโชว์ตัว
7: หรือฟุกๆเดินเจอตามที่ต่างๆเงี้ยคือแบบเราช็อกไปเลยเนาะน้อยมากอ่ะ
8: น้อยมากที่จะไปเจออะไรแบบนั้น
7: พี่ตอก็ได้เจออย่างพี่แหม่มจินดาราสุขภัทรสมัยก่อนเขาจะมีมาโชว์ตัวอย่างเงี้ย
8: ภาพยิงติดตาแบบ
7: สมัยก่อนเวลาคนสวยหรือคนหล่อเขาต้องหล่อสวยจริงๆเนาะเพราะสวยธรรมชาติหล่อธรรมชาติอ่ะ
8: ใช
7: ่มั้ยฮะผมอ่ะจําได้ว่าเคยเจอดาราแล้วตื่นเต้นมากๆก็คือเจอพี่ชา
8: พี่ชา
7: พี่มาชาผมมาเรียนสาธิตเกษตรแล้วพี่ชาเนี่ยตอนที่น้องกายเขาเข้าป.1 อ่ะลูกเขายังเล็กๆน้องกายยังเล็กๆอยู่เลยอ่ะแล้วมาส่งอ่ะสวยมาก
8: ใช่ไหม
7: แล้วจะจำได้เลยว่าจะมีคุณครูเขาจะไปนั่งรอแล้วผู้ปกครองเขาจะแบบพี่ชาขับรถเป็นรถแวนมาไม่บอกยี่ห้อแล้วกันขับมาแล้วแบบเราทุกคนจะรู้เลยว่านี่รถพี่
8: ชา
7: เพราะพี่ชาน่าจะเป็นแบบดาราดังคนเดียวเลยมั้งที่แบบส่งลูกมาเรียนที่เนี่ยที่เรารู้จักเนาะแล้วพี่ชาสวยมากอ่ะ
8: มาก
7: ทุกวันนี้สวยขนาดไหนย้อนไป20ปีที่แล้วคิดดูพี่ชาจะสวยขนาดไหนพี่ต้อม
8: มากจริง
7: ๆสว่างทั้งประตูทางเข้าเลยอ่ะลูกน้องกายก็หล่อมากๆตั้งแต่เด็กเลยอ่ะ
8: ก็เคยเจอพี่เขาครั้งแรกไงตอนมาทำงานใช่ไหมล่ะนั่งแบบดิกิตาร์เล่นร้องเพลงอยู่ที่แบบกลางสนามหญ้า
7: พี่ชาใช่ไหม
8: โอ้โหสว่างเหมือนที่โบว่างจริงด้วย
7: เขาแบบออร่าจริงเนาะดาราสมัยก่อนศิลปินเนี่ย
8: น่ารัก
7: แบบย้อยดีนิดหน่อยนะคุณผู้ฟัง
8: คุณผู้ฟังแบ่งปันข้อมูลกันบ้างก็ได้นะว่าเป็นยังไงเจอพี่โบแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะ
7: นี่แม่ก้อนนั้นก็ส่งมาเลยบอกแต่เราเคยเจอตีนะ
8: เออ
7: แล้วจบเท่านี้เลย

0: ไม่ดีก็ไปท่องเล่าม
1: ีอะไรเพิ่มค่อยเล่ามาเป็นตัวหนังสือละกัน
0: ครับผมครับผม
1: นะอ่ะติดตามว่าหน่อยช่วงนี
0: ้
1: น้ำท่วมเนาะผักเผือกก
0: ็แพง
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เมื่อกี้พูดอยู่เลยว่าเขาบอกว่า10 บาทผักชีได้ต้นเดียวอ่ะ
1: ไข่เป็นไงอ่ะ
0: ไข่ไม่คิดอยู่นี่คิดอยู่มาเพิ่งไปซื้อไข่ไก่มาก
1: ำลังก้มอยู่แล้วคิดว่าอ
0: ๋อไม่คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราไปซื้อไข่ออร์แกนิกที่ไหน
1: มันเป็นที่ไหนเนาะเออราคาพุ่งมา
0: ราคาสูงขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขึ้นสูงมากนะพี่ต๊อก
1: เมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะคะก็แก้ปัญหาเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนแล้วก็ราคาสินค้าที่มันพุ่งสูงขึ้นเขาบอกว่าแหล่งผลิตผักใบหลายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่ว
0: ม
1: นะคะกระทรวงพาณิชย์เขาเลยประสานนำผลผลิตจากแหล่งที่ปลอดภัยเข้าสู่ตลาดกลางนะคะอย่างเช่นตลาดสีเมืองตลาดไทยเพื่อที่จะกระจายต่อไปยังพื้นที่ต่างๆนะ
0: คะ
1: โดยพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมลึกและเข้าถึงยากก็มีการประสานขอรับการสนับสนุนต้องรถขนาดใหญ่ละมาแล้วก็รถจักรกลาโหมนะคะในการลำเลียงสินค้าโดยกรมการค้าภายในนะคะก็มีการจัดตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะคะเพื่อที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตผู้ค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้านะคะตรวจสอบสต็อกสินค้าอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนขาดแคลนก็จะได้เร่งเติมสินค้าเข้าไปทันทีนะคะเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ปลูกผักที่สำคัญหลายที่นะอย่างเช่นอยุธยาฉะเชิงเทรา
0: ใกล้ๆกรุงเทพ
1: นครปฐมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเจอน้ำท่วมอ่ะเนาะนะคะก็กรมการค้าภายในเขาเลยเร่งนำเข้าผักจากที่เพชรบูรณ์แล้วก็โคราชนะคะป้อนเข้าสู่ตลาดกลางในกรุงเทพแล
0: ้
1: วก็ปริมณฑลนะคะเพื่อให้ราคามันกลับสู่ภาวะปกติทันช่วงกินเจที่จะถึงนี
0: ้เออกินเจอย่างเงี้ยขาดแคลนเดี๋ยวจะแพงแล้วเจก็จะแพงตามไปด้วย
1: นะคะแล้วก็มีการเชิญสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่และฟาร์มขนาดใหญ่มาพูดคุยนะคะเพื่อที่จะตึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเอาไว้ที่ฟองละ4 บาท
0: ครับ
1: เพื่อลดภาระผู้บริโภค
0: โอเค
1: คือมัน
0: ต้องช่วยกัน
1: ทั้งผักทั้งไข่อ่ะมันเป็นของที
0: ่ของจำเป็นกินทุกวัน
1: อยู่แล้วอ่ะ
0: จริงแล้วได้ยินข่าวแบบพวกฟาร์มหมูฟาร์มอะไรเงี้ยหมูเขาก็ตายกันไปหลายตัวนะ
1: ใช่ใช่ใช่เสียหาย
0: ไม่แต่ใจคือโบไม่รู้ว่าอ่ะแล้วยังหมูตายอย่างเงี้ยถ้ามันถึงวัยที่มันสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้อย่างเงี้ยเราสามารถเอาหมูที่ตายแล้วรีบแบบป้อนให้กับแต่ละบ้านร
1: ี
0: บ
1: ขายได้ไหมอย่างนั้น
0: เนาะ
1: เออนะคะอันตรายอยู
0: ่อันนี้ไม่ทราบนะถามด้วยความไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: อันตรายนะคะมันตายคนละแบบเน
0: า
1: ะ
0: เอาจริงเนาะมันด้วยวิธีการแล้วก็ไม่รู้ตายมากี่วันการจัดเก็บอะไร
1: นี่นั่นอะไรต่างๆนานา
0: สงสารน่ะสงสารทั้งตัวหมูเองสงสาร
1: ทั้งคนที่เป็น
0: คนเลี้ยงด้วยอ่ะ
1: นะ
0: ครับ
1: หลากหลายวิกฤตที่มันเกิดขึ
0: ้
1: นก็ขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้เร็ววัน
0: ที่เขาบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยโหเสียหายเป็นหมื่นล้านนี่เรื่องจริงเน
1: า
0: ะ
1: จริงนะคะ
0: หรือทำแบบที่ต๊อกเคยบอกไหมที่ญี่ปุ่นเขาเคยสนับสนุนเกษตรกรที่เขาผักเขาถูกราคาไม่ดีโดยการเอาหน้าศิลปินมาทำเป็นถุงผักอ่ะ
1: เออใช่ที่เคยมาเล่าให้ฟัง
0: เออจริงๆแล้วเอทามน่าจะเสนอนี้ให้กับกรมพาณิชย์เนาะว่าเอาหน้าศิลปินไอ้หน้าดีเจเนี่ยนะหน้าพี่มดเป็นผักชนิดนี้หน้าไม่เอาดีกว่าเราช่วงนี้อันหน้าโบแล้วกัน
1: เนี่ยพยายามกำลังตั้งใจฟังอยู่ว่าโบจะไปสุดที่ไหน
0: จริงๆขึ้นมาก็แรงเกินไปนิดนึงเหมือนกันที่ขึ้นหน้าพี่มดมาก่อน
1: เอ
0: าหน้าโบหน้าปอหน้าพี่ยูแล้วกัน
1: ตอนนี้มดรออยู่หน้าห้องนะ
0: ใช่ใช่ขอเป็นผักซ้ำเหม็นแล้วกันเป็นโบพี่ยูแล้วก็ดีเจปอเออแต่นี่ปลอดภัยกว่าน
1: ะคะอยู่กันต่อกับพี่โบ
0: ครับผม
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา
0: ครับ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: นี่กำลังคุยกับพี่ท็อกอยู่ว่าโบกินอะไรบ้างเขาถามว่าขึ้นช่ายโบกินไหมบอกกินไอ้พวกผักชีผักต้นหอมผักอะไรเงี้ยผักเหม็นๆนะชอบกินจริงๆเป็นคนชอบกินผักมีกลิ่นอ่ะไอ้พวกกะเพราอย่างเงี้ยบางคนเขารู้สึกว่ามันกลิ่นแรงเนี่ยโบชอบมากเลยคุณผู้ฟังฮะแต่ของที่เขากินง่ายๆกันเนี่ยโบก็จะไม่ค่อยกินหรอกนะครับคือเป็นคนทานยากชอบทานแต่อะไรยากๆพูดเองแล้วก็เขินเองนะครับปิดเรื่องดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเที่ยง9นาทีเรามาอยู่ด้วยกันต่อจ้าอยู่ด้วยกันกับที่นี่ครับ 106.5 Green Wave นะครับเพลงเพราะๆขึ้นเพลงเพราะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงกับ DJ Bo นะครับพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ iTime ฟังฟินนะฮะคุณผู้ฟังคุณเมฆก้อนนั้นเขาส่งมาแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าฉันน่ะเคยเจอตีนะเขาบอกว่าเจอเธอตอนเธอทำงานแล้วก็ไม่ได้กวนเธอด้วยแต่ฉันนี่แอบกรี๊ดไปแล้วนี่ทำไมครับขยับเท้าหรือเปล่าโปปะนี่ตบท้ายด้วยเสียงยิงปืนนะครับขอบคุณคุณเมฆก้อนนั้นนะถ้ามีโอกาสคุณเมฆก้อนนั้นมาทักในทีแล้วมาคุยกันหน่อยคุยกันทางหน้าจออยู่ทุกวันเลยนะครับคุณจริยาบอกว่าคนจีนไม่กินไข่ไม่น่าแพงเนาะอ๋อเพราะกินเจเขาก็จะไม่กินไข่ใช่ไหมครับอืมเนาะโอเคครับก็ไม่ผมไม่ได้กินเจไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่เจเขาไม่กินไข่ไม่กินอะไรอย่างนี้เนาะแต่คนจีนปกติกินไข่นะครับ ผมก็คนจีนนะครับรุ่งทิพย์ส่งมาบอกอยากเจอน้องโบน้องต๊อกตัวจริงเลยค่ะเทคแคร์นะคะพี่หมูเองครับสวัสดีพี่หมูด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับชั่วโมงนี้พูดคุยทักทายหรือว่าส่งเพลงมาขอกันได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เป้สังเกตตัวเองหลายรอบแล้วช่วงไหนนะที่งดกินเนื้อสัตว์มันจะรู้สึกเพลียง่ายมึนๆอื่นๆไม่ค่อยมีสมาธิอะหมอ
0: เป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยค่ะพี่เป้เพราะสมองเราต้องการสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งการจะสร้างสารพวกนี้ร่างกายเราต้องใช้กรดอะมิโนจำพวกไทโรซีนทริปโตแฟนที่พบได้สูงในเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็นมค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแบบนี้พอเรางดเนื้อสัตว์กินเจเลยไม่มีอะไรไปสร้างสารพวกนี้ใช่ไหมอะ
0: ทำไมเก่งอย่างเงี้ยคะพี่เป้ซึ่งผลก็คือสมองจะไม่ไบรท์คิดงานไม่ออกหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมโปรตีนจากพืชอย่างถั่วเต้าหู้หรือเทมเป้เข้ามาทดแทนให้เพียงพอนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

่าทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com

มาแล้วครับคัดเสร็จคลับครับคุณผู้ฟังช่วงท้ายชั่วโมงนะครับก็ตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่คุยกับพี่ตอกนี่แหละเลือกเพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์อยู่นะครับก็ยังคงคิดถึงนะฮะหลังจากที่เพิ่งผ่านคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเนี่ยมาไม่นานนี่เองนะครับวันนี้คิดถึงอีกแล้วก็เลยเลือกอีก1เพลงของอัศนีวสันต์มาฝากคุณผู้ฟังครับแค่ฟังเสียงลีกีตาร์อินโทรเนี่ยผมว่ารู้เลยสำหรับแฟนๆของพี่ป้อมพี่โตฮะไงฮะนี่คือร่ำไรนะครับผมงานจากอัศนีวสันต์ครับผม

0: ปิดเพลงของพี่ป้อมพี่โตไปนะครับคุณกรวรรณส่งมาบอกคิดถึงตอนร้องใน Impact เลยค่ะพี่โบเพราะว่าลั่นฮอเลยจ้านะครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นเนาะแล้วคงลั่นฮอทุกๆเพลงเลยอ่ะเพราะว่าเพลงของพี่ป้อมพี่โตเนี่ยเราร้องตามได้ทุกเพลงเลยฮะคุณผู้ฟังครับเรียกว่าไม่ว่าจะกี่อัลบั้มมาเนาะพี่ป้อมพี่โตก็อยู่ในวงการเพลงมาโหกี่ปีผมต้องมี 30-40 ปีสบายๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เพลงฮิตๆในหลายเพลงมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาฝากกันเรื่อยๆละกันนะครับผมมีอีกหนึ่งข้อความของคุณพนิษฐ์นาถนะคะบอกกำลังกินผัดหมี่เหลืองที่แช่ฟรีซมาหลายเดือนนะคะถ้าไม่เข้าช่วงกักตุนเนี่ยก็คงลืมไปแล้วว่ามีกินว่ามีอยู่นะคะกินเผื่อตีโบแล้วจ้าโอเคครับคุณทาโร่ก็ส่งมาเหมือนกันบอก Impact ร้องทุกเพลงสุดเสียงค่ะนี่ไงคอนเฟิร์มอีกคนหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เที่ยงอีก43นาทีหมดช่วงของโบแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJPU ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะฮะคุณผู้ฟังขอให้สัปดาห์นี้นะครับก็จะเหลือวันนี้อีกครึ่งวันเพื่อหัดวันศุกร์ขอให้ผ่านไปด้วยดีขอให้อีก3วันที่เหลือนี้เป็นวันที่ดีทุกวันเลยของชาว Green Wave นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่แน่ใจเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าวันจันทร์โบลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูชัวร์ก่อนวันจันทร์ลานะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเจอกับวันอังคารที่13เลยนะคุณผู้ฟังครับก็ขออนุญาต1วันไม่แน่ใจว่าจะเป็น PU หรือว่าเป็นพี่เป้หรือว่าใครมาแทนนะครับยังไงขอบคุณไปล่วงหน้าละกันเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งวันอังคารนะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังไงก็ขอให้คุณฟังรักษาสุขภาพมากๆช่วงนี้ฝนตกประปรายนะครับดูแลตัวเองมากๆทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ลองเช็คฝนเป็นระยะนะครับเวลากลับบ้านหลังจากเลิกงานเนี่ยจะได้เผื่อเวลาเผื่อร่มเผื่อรองเท้าแตะอะไรกันหน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับผม
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: จอดหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ว้าวกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยว

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
4: คลับอินสปายเดย์คลับอินสปายเดย
5: ์คลับInspired
3: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่คลับ Inspired Day พุธนี้3ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: ลีกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็น

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ต้องนี
10: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: สนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
3: ้บ่ายโมงแล้วนะคะดีเจที่น่ารักของคุณผู้ฟังมาถึงแล้วเรียบร้อยค่ะ
4: ครับผม
3: เอาตัวตนที่แท้จริงออกมาอย่ามาครับผมนิ่ม
4: ๆครับพี
3: ่เอออย่างเงี้ยค่อยชั่วพูดกลางสัปดาห์แล้วนะคะ
4: ครับผมครับพี
3: ่เออ
4: โอเคโอเคโทษที
3: ชั่วชั่ว
4: ลืมทุกทีเลย
3: เออเห็นไหมใช่ไหมเออ
4: ตกลงแล้วไหนตัวตนผมวันเนี้ยผมก็งงๆแล้วเนี่ย
3: ลองอีกทีไหมวันนี้พูดกลางสัปดาห์แล้วนะคะ
4: ครับพี
3: ่เอาแบบหล่อๆนิ่มๆดิ
4: ครับพี
3: ่เออ
4: กับพี่อยากให้ผมเป็นยังไงกับพี่อยากให้ผมเป็นยังไงนะ
3: ก็อยากให้เป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นได
4: ้เอออ
3: ยากเรียบร้อยก็ทำได
4: ้
3: โวยวายก็ทำ
4: ได
3: ้หล่อๆก็ทำได้
4: ทำได้ได้ทุกอย่าง
3: ได้ทุกอย่าง
4: ได้ทุกอย่างครับ
3: อ่ะเดี๋ยววันนี้รอดู
4: ครับผม
3: อือฮึ
4: ครับ
3: เอาจริงๆสิ
4: ก็แบบนี้อยู่แล้วไง
3: หรอ
4: เออ
3: จริงปะเนี่ย
4: จริง
3: ๆหล่อๆอย่าง
4: น
3: ี้เลยเหรอ
4: ปกติพูดแบบนี้แหละ
3: อ่าอยู่ที่บ้านพูดอย่างนี้เลย
4: พูดแบบนี้แหละ
3: อยู่กับเพื่อนก็พูดแบบนี้เลย
4: พูดแบบนี้แหละ
3: ครับคุณเพื่อนอะไรไงปะอ่าคงไม่น่าใช่ละ
4: พี่เนี่ยนะเหมือนพี่เป้เนาะ
3: ทำไมอ่ะ
4: ชอบแบบมาแซวว่า
3: แซว
4: ชอบไปถามคนอื่นว่าเวลาผมเนี่ยอยู่ในวิทยุเนี่ยกับอยู่ข้างนอกเหมือนกันไหมเนี่ยชอบไปถามคนอื่นเนี่ย
3: แล้วเหมือนกันปะ
4: คือเสียงผมเนี่ยคุณผู้ฟังบางทีอ่ะเข้าไมค์อ่ะมันก็เป็นเสียงนึงใช่ไหมเวลาคุยข้างนอกก็เป็นอีกเสียงนึงก็เออแต่เขาอ่ะพี่เป้อย่างพี่เป้
3: อ
4: ย่างเงี้ยคือเสียงเหมือนกัน
3: เออ
4: เออแล้วแต่คนบางคนเวลาคุยโทรศัพท์อ่ะเสียงนึงเวลาคุยตัวจริงอ่ะ
3: เอ้
4: าเสียงไม่เหมือนโทรศัพท์เลยมันจะมีคนประเภทนี้อยู่
3: เวลาคุยโทรศัพท์ใช้เสียง3เสียง
4: 4ไม่ใช่ใช้เสียง3มันถึงเวลาเสียงเข้าไมค์
3: อ
4: ่ะมันจะอีกแบบนึงเออซึ่งจะมีคนประเภทนี้อยู่ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมนะ
3: ไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาก็คือผู้ฟังเขาก็เสียงหล่ออ
4: ่ะไม่หล่อหรอก
3: เสียงไม่หล่อหรอกครับทำงานดีกว่าทำงานดีกว่าดูเสียเวลา
4: ครับ
3: ใครที่เดินทางนะคุณผู้ฟังกรมทางหลวงค่ะโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขาอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเขาเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่า M6 นั่นแหละสายบางปะอินนครราชสีมานะคะช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่6ตุลาคม6โมงเย็นละก็ยาวไปจนถึง11ตุลาคมนี้เวลาเที่ยงคืนนะคะหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยเขายังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยวางแผนการเดินทางหน่อยแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพื่อความปลอดภัยนะคะก็สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้นะสายด่วนกรมทางหลวง1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
4: ครับผม
3: ขอให้เดินทางกันแบบปลอดภัยแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะ
4: ร
3: อบหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตค่ะ
4: จ้ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชรช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์
4: สวัสดีวันพุธนะครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีวันพุธนะครับวันนี้อยากได้ธีมไหนส่งมาเลยนะฮะผมไม่เลือกแล้วนะครับเ มื่อวานเลือกแล้วคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความกันมาเต็มเลยว่าไม่เอาเพลงเหงาไม่เอาวันนี้ให้เลือกเลยจ้า

0: ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ม มาแล้วหลายข้อความนี่โอ้โหลุ้นกติกาผมมากเลยว่าวันนี้ผมจะแจกบัตรโดยกติกาอะไรใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยวันนี้เราเล่นทางข้อความใครตอบถูกตอบเร็วที่สุดและลงทะเบียนผ่าน atime.live/greenwave แล้วเนี่ยก็จะได้ไปนะครับตอบให้ถูกตอบให้เร็วนะครับกติกาวันนี้นะฮะเอาเกี่ยวกับสุภาษิตสุภาษิตไทยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มให้2คำแรกที่เหลือเนี่ยให้คุณผู้ฟังเนี่ยพิมพ์ประโยคต่อท้ายมาให้จบใครตอบถูกรับบัตรไปเลยนะครับ1รางวัล2ที่นั่งสมมุติผมบอกว่าน้ำขึ้นก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยพิมพ์คำตอบมาว่าให้รีบตักเป็นต้นนะฮะอ่ะมาคุณผู้ฟังฟังดีๆและคำถามคือสองคำแรกของสุภาษิตวันนี้นะครับคือสีซอจาระระระจาระจาระจาระจาระจาระใครรู้คำตอบส่งมาเลยครับด่วนด่วนด่วนด่วนอย่ามาเติมว่าให้พี่ยูฟังนะไม่เอานะพี่ยูไม่ฟังนะฮะซอเสียงซอพี่ยูไม่ฟังนะครับ

0: ก็อุตส่าห์บอกแล้วเนาะว่าไม่เอานะเติมคำต่อท้ายมาเนี่ยผมเริ่มให้สีซอใช่ไหมให้คุณผู้ฟังเติมประโยคต่อท้ายมาก็ยังมีนะครับสีซอให้พี่ยูฟังนะก็ยังมาอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังมีนะสีซอให้เพื่อนร่วมงานฟังนะครับนี่มีสีซอให้สามีฟังก็มานะครับอ่ะเดี๋ยวมาเฉลยกันดีกว่านะครับคนที่ตอบถูกตอบเร็วที่สุดนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนี่สวัสดีคุณสวัสดีคุณแก้วครับ
1: สวัสดีค่ะอุ้ยคุณแก้ว
0: โอ้โหคุณแก้วชื่อน่ารักมากๆเลยคุณแก้วอันนี้แก้วย่อมาจากแก้วอะไรครับ
1: แก้วแก่นแก้ว
0: อ๋อแก่นแก้วไม่ใช่แก้วมังกรเนาะโอ้ยเดียวคุณแก้วมากเลยอ่ะตอบยากไหมคำตอบเนี้ย
1: โอ้ย
0: ง่ายใช่ไหมอ่ะเฉลยหน่อยสีซอ
1: มีควายฟัง
0: โอ้โหไม่ต้องเน้นควายก็ได้นะครับผมยินดีคุณแก้วด้วยโอ้โหเป็น
1: ขอบคุณค่ะ
0: รางวัลแรกของผมเลยที่ผมแจกนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยดีใจด้วยนะครับสองที่นั่งไปกับใครครับคุณแก้ว
1: คนรู้ใจ
0: คนรู้ใจนะสามีหรือเปล่าไม่บอก
1: ก็ได้ค่ะเรียกแบบก็ได้ค่ะ
0: โอเคยินดีคุณแก้วด้วยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: จ้าคาเฟ่ไนท์แลนด์โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: ่วนบัตรคอมมอนไลฟ์นะครับจะมีการแจกชั่วโมงไหนนะฮะรอติดตามเลยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้มีการแจกทั้งวันเลยนะจ๊ะ
1: Good news
0: และช่วงGood Newsวันนี้นะครับมีข่าวดีมาฝากกันนะฮะสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนที่ดีนะฮะวันนี้ครับCar Forecastนะครับขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งนะฮะที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำนะครับค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องนะฮะถ้าเกิดคุณนะฮะเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อเอ่ยนะครับค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าก็เรื่องธรรมดาแต่คุณเองเนี่ยน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับว่ากว่าจะทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะบางคนต้องทำงานหนักขึ้นหรือบางคนเนี่ยก็ต้องยอมลดความสุขบางอย่างลงนะฮะเพื่อให้ทุกภาระเนี่ยผ่านไปได้นะครับความพยายามเหล่านี้เนี่ยคนอื่นอาจจะไม่เคยรู้นะฮะแต่ Car Forecast นะครับเห็นและก็เข้าใจดีครับสำหรับ Car Forecast คนที่ดีมีวินัยผ่อนดีแบบนี้นะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งครับที่เราเนี่ยอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลงนะครับ Car Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษนะครับแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีนะครับเรทเดียวกันทั้งรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์วงเงินเนี่ยได้สูง 140% เลยนะฮะสมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็สุขบวกๆนะครับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญานะครับรวมมูลค่าสูงสุดถึง 16,533 บาทนะฮะแล้วก็ระยะเวลาแคมเปญเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึง30ธันวาคม2570นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะจ๊ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนเสี่ยงก่อนลงทุน
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: กระชับพาพาไปมูส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนขชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
11: งานตอนนี้แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันนี้หลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักทักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวอาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสรุปวันนี้ธีมอะไรครับคุณผู้ฟังหลายคนห่วงแต่เล่นเกมอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่ช่วยคิดธีมเลยอ่ะคุณผู้ฟังธีมอะไรดีบ่าย 2:00 น. ถึง 3:00 น. วันนี้นะฮะช่วยคิดหน่อยเร็ว

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เท่าที่อ่านข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาเสนอชื่อทีมวันนี้นะฮะยังไม่มีไหนโดนใจเลย อย่างเงี้ยเขาบอกว่าทีมเพลงให้เพื่อนร่วมงานไหมคะอันนี้เล่นไปแล้วนะทีมคนโสดค่ะทีมนั่งโยกเบาๆอย่างเงี้ยยังไม่มีเลยอ่ะโดนใจอ่ะมีอีกไหมคุณผู้ฟังช่วยคิดหน่อยจ้า

โหรอบนี้คุณผู้ฟังส่งมาเต็มเลยอ่ะโอ้ส่งมาเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณทุกข้อความนะครับโอ้โหตีมเยอะมากนี่มีตีมนี้ด้วยตีมสาดไปสมาชิกโอ้โหตีมเสียงในหัวให้คนข้างๆอย่างนี้ตีมอะไรเนี่ยตีมให้นายจ้างอย่างนี้นั่งฟังนั่งฟังไปโยกหัวไปเคาะนิ้วตามเมื่อกี้ผมเจอตีมหนึ่งน่าสนใจคุณผู้ฟังเขาบอกว่ากำลังเทรนเลยกำลังอินเทรนเลยนี่คุณพอละนีเอ้ยตีมนี้ได้อยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าเพลงอะไรมันเหมาะบ้างเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังช่วยกันนึกแล้วกันว่าเพลงไหนเหมาะกับตีมนี้ชื่อตีมว่าแม่ผัวลูกสะใภ้ อ่ะคุณพอละนีคิดมานะครับอ่ะลองดูชั่วโมงหน้าลุยกันนะฮะ

มีบางข้อความบอกว่าไม่เคยส่งข้อความมาในช่วงผมเลยนะฮะเพิ่งจะเคยส่งนะฮะช่วยคิดตีมาด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีมากนะครับก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะใครที่ไม่เคยส่งข้อความมาช่วงผมเลยก็ลองส่งได้นะครับพี่ยูไม่กัดนะครับตีมชั่วโมงหน้าครับคุณผู้ฟังตีมอะไรนะอ๋อแม่ผัวลูกสะใภ้ลืมแล้วตีมชั่วโมงหน้านะครับตีมแม่ผัวลูกสะใภ้เพลงไหนเหมาะนะครับคิดเอาไว้เลยนะฮะพิมพ์มาไว้เลยก็ได้นะจ๊ะ

โอ้โหรายชื่อเพลงชั่วโมงต่อไปนี่หลั่งไหลเข้ามาเต็มเลยนะฮะตีแม่ผัวลูกสะใภ้โอ้โหสงสัยโดนเส้นคุณผู้ฟังแน่ๆเลยอ่ะส่งเพลงมากันเยอะขนาดนี้เนี่ย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายกับเพลงใหม่ของวินเวคินนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีจังหวะนะครับสนุกสดใสนะครับชื่อเพลงว่าถ้าหนูยอม

0: ก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักนะฮะชื่อเพลงว่าถ้าหนูยอมนะครับจากวินเวคินนะครับแล้วก็มีข้อความบอกว่าทีมชั่วโมงหน้าโหแค่ได้ยินชื่อทีมก็ขนลุกแล้วค่ะนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวลุยกันนะครับบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นนะครับกับทีมแม่ผัวลูกสะใภ้ครับ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้คิดงานไม่เคยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
2: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
3: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
3: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: แต่พี่คุยกันดังจริงๆนะ
1: มากๆเลยอ่ะแล้วก็เหนื่อยด้วย
0: คุณผู้ฟังคิดดูดิประตูห้องจัดรายการเนี่ยมันจะมี2ชั้นนะ2ประตูนะเออ
1: เอาไม่อยู่อ่ะ
0: เอาไม่อยู่คุณผู้ฟ
1: ังไม่อยู่เนาะ
0: โอ้โห
1: เสียงทะลุเนาะ8หลอดเนาะ
0: เออ
1: หรือว่าเกิน
0: เดี๋ยวทำห้องใหม่รอบเนี้ยเดี๋ยวผมบอกพี่บอยว่าพี่บอยผมขอประตู3ชั้นนะ
1: ใจเย็นๆ2ชั้นพอแล้วมาติดตามอัปเดตกันหน่อยคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างอยู่ย่านไหนกันบ้างนะคะแถวบ้านน้ำท่วมกันหรือเปล่าหรือว่าท่วมไปละแห่งไปแล้วหรือว่ายังแบบมีท่วมขังอยู่บ้างหรืออะไรเพราะว่าบางพื้นที่ต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้แบบโอเคเลยนะแบบว่าม
0: ี
1: แดดมีอะไรเงี้ย
0: ร้อนมาก
1: ให้น้ำมันได้แบบ
0: ได้ระเหยหน่อย
1: ไปหน่อยนะคะจากรายงานของกรุงเทพมหานครนะคะพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักนะในกรุงเทพข้อมูลเมื่อช่วงเช้าเลยนะคะประมาณแบบเช้าเลย6:30พหลโยธินเป็นไงบ้างตอนนี้พหลโยธินใครอยู่แถวนั้นนะคะส่งข้อความมาอัปเดตกันหน่อยนะบอกว่ารถสัญจรได้ตามปกติสายไหมใช้เส้นทางได้แต่ยกเว้นช่วงหน้าซอย27-35นะคะก็บอกว่ามีน้ำท่วมประมาณสัก5-10เซนนะคะอ่อนนุชนะคะยกเว้นช่วงหน้าซอย59-65ก็มีน้ำท่วมขัง5-10เซนประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบน้ำขังเล็กน้อย5-10เซนก็ยังผ่านได้นะคะก็จะมีเส้นกรุงเทพกรีฑานะคะบริเวณหน้าซอย13-15บอกว่ามีน้ำขังเป็นแอ่งจากจุดก่อสร้างนะคะแล้วก็ หน้าซอย47-53ก็น้ำท่วมประมาณ5-10เซนประมาณนี
0: ้
1: นะคะช่วงถนนลาดกระบังผิวจราจรทั่วไปนะคะมีน้ำท่วม5-10เซนนะคะสุวินทวงศ์ช่วงแยกขทัยราชถึงคลองสามวา5-10เซนประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางที่น้ำท่วมขังปานกลาง10-20เซนติเมตรยังผ่านได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคุณผู้ฟังก็จะมีถนนลาดกระบังนะคะช่วงคลองลาดกระบังถึงแยกกิ่งแก้ว15-20เซนนะคะบริเวณเชิงสะพานคลองบัวเกาะ15-20เซนถนนสีหบุรณุกิจนะคะช่วงแยกเมืองมีนถึงตลาดมีน5-15เซนติเมตรนะคะตอนนี้ประมาณสักบ่าย2นะคะที่ตามเส้นทางที่บอกมาเป็นยังไงกันบ้างดีขึ้นบ้างไหมจากเมื่อเช้านี
0: ้
1: นะคะขอให้นำรถไวๆนำแห้งไวๆแล้วกัน
0: ค่
1: ะเดี๋ยวรอบหน้านะติดตามกันต่อออกไปพูดคุยกับประชาชนนิดนึง
0: ออกไปเมาส์ต่อรู้ฟัง Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: Playlist 55 minutes DJPU
1: มาลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงวันนี้นะครับกับทีมแม่ผัวลูกสะใภ้นะฮะโอ้ดูข้อความนี่รู้เลยว่าคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟชอบทีมนี้ผมบอกเลย ผมบอกเลย 100% ผมฟันธงว่าชอบแน่นอนโอ้โหข้อความส่งมากันเต็มมากๆโอ้เพลงนี้ส่งมาเต็มมากๆเดี๋ยวผมทยอยเลือกให้แล้วกันนะครับว่าเพลงไหนเนี่ยเหมาะบ้างนะครับเพลงนี้เนี่ยหลายคนส่งมาเยอะเหมือนกันเยอะจริงๆกับเพลงแตกหัก

และเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาเยอะที่สุดนะครับกับทีมแม่ผัวลูกสะใภ้วันนี้คือเพลงนี้โอ้โหเยอะจริงๆนะส่งเพลงนี้มาเยอะจริง

นะครับโอ้โหคู่กัดพี่เบิร์ดนะหลายคนส่งเข้ามาเต็มเลยนะฮะข้อความนี้บอกว่าเพลงนี้ครับเพราะว่าพาสะใภ้มากี่คนเนี่ยก็เป็นเรื่องทุกทีเลยฮะเออก็เป็นปัญหาที่โอ้โหเหนื่อยใจเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเนาะแม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ย

ีคนแซวว่าผมนั่งหัวเราะอะไรเอาจริงๆคุณผู้ฟังมันตลกนะเออผมเนี่ยชอบนะผมทีมคนนั่งอ่านเมนต์นะฮะเวลาเราเจอโพสอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปขำที่ตรงคอมเมนต์นี่แหละนะคนไทยเป็นคนตลกนะคุณผู้ฟังดูจากคอมเมนต์เนี่ยรู้เลยเนี่ยข้อความที่ส่งมาวันนี้ก็เหมือนกันผมนั่งอ่านก็ตลกนะบางข้อความก็อ่านออกอากาศไม่ได้นะครับ อ่ะเพลงต่อไปนี้สิเออเพลงต่อไปนี่อะไรเนี่ยเพลงต่อไปนี้นะครับคุณผู้ฟังเขาส่งเพลงนี้มานะครับมีเวอร์ชั่นพิเศษด้วยนี่เขาส่งเพลงนี้มานะครับไม่ต้องการเห็นบางคนที่ไม่รักกันอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของวงซิลนะฮะ

แล้วก็ข้อความนี้นะฮะขอเพลงนี้เขาบอกว่ารักลูกเขาเราต้องอดทนต้องทนให้ได้ค่ะวันนี้เราก็มาในทีมแม่ผัวลูกสะใภ้นะฮะเพลงไหนเข้าทีมนี้นะฮะคุณผู้ฟัง

มีรถหลายคันนะที่กำลังฟังกรีนเวฟอยู่นะครับแล้วบังเอิญนะบังเอิญเนี่ยคุณภรรยาเนี่ยนั่งอยู่กับคุณแม่สามีอยู่หลายคันนะฮะเขาบอกว่าทีมนี้มาเนี่ยนั่งเงียบกันทั้งรถเลยค่ะนะครับจะบอกคุณแม่สามีว่าคุณแม่สามีครับคุณแม่สามีที่น่ารักน่ารักเนี่ยก็มีเยอะมากๆนะครับนะไม่ต้องน้อยใจนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงต่อไปนี้มีคนถามว่าไม่มีเพลงนี้ได้ยังไงคะทีม

นะครับโอ้โดนใจโดนใจหลายข้อความชอบนะหลายข้อความมึงเข้ามาฟังนะฮะบอกว่าโอ้ชอบตีวันนี้จังเลยค่ะรถแล้วก็มีเพลงนี้นะครับคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับกับตีแม่ผัวลูกสะใภ้นะฮะเพลงไหนเหมาะส่งเข้ามาได้เลยนะครับ

มีหลายข้อความบอกโอ้ my god นะโอ้ยเพลงนี้ท่อนแรกขึ้นนี่โอ้โหแม่ผัวสะดุ้งเลยนะคะนี่ก็บอกโอ้โหนะใครขอมาไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับคนที่ขอเพลงนี้มาขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันนะครับเช่นเดียวกับเพลงต่อไปก็ขอไม่เอ่ยชื่อคนขอมาละกันนะครับ

ู้ฟังท่านไหนนะนึกเพลงออกนะครับอยากมอบเพลงไหนให้กับทีมวันนี้นะฮะทีมแม่ผัวลูกสะใภ้นะฮะส่งเข้ามาได้นะครับแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะฮะตอนนี้กำลังปุดๆเลยนะข้อความนะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave ดูจากเวลานะครับน่าจะได้อีกสัก2เพลงนะครับคุณผู้ฟังนะครับก็อีก2เพลงก็จะจบธีมนี้นะฮะแม่ผัวลูกสะใภ้นะจ๊ะ

ครับทีมวันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังนะครับทีมแม่ผัวลูกสะใภ้ก็มีนะมีบางข้อความว่าโหฟังไปฟังมาเพลงก็หูแรงเหมือนกันซึ่งเข้าใจได้ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของแม่ผัวลูกสะใภ้นะแต่ละบ้านผมก็เชื่อว่าเจอกันมาคนละแบบนะครับบางบ้านเนี่ยรักกันเหมือนแม่กับลูกจริงๆเลยแม่สามีก็โอ้น่ารักน่ารักเนาะดีกับเรามากๆก็มีเยอะมากๆนะครับแต่บางคนเนี่ยที่ส่งเรื่องราวเข้ามาวันนี้ส่งเพลงเข้ามาวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะเจอเรื่องหนักจริงๆนะอย่างเพลงคนไม่รักดีของพี่ต่ายเพ็ญพรรคเนี่ยที่แบบเนื้อหาเพลงก็ค่อนข้างรุนแรงนะฮะซึ่งบางทีก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าเอามาเป็นอารมณ์นะครับเพราะว่าให้ฟังเป็นเพลงดีกว่าอย่าฟังเป็นอารมณ์ของคนที่เคยผ่านเหตุการณ์สุดๆมาแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไล่ให้ใครไปนู่นไปนี่นะครับนะตามเนื้อเพลงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแม่สามีหรือว่าลูกสะใภ้เนี่ยถ้าเกิดได้เจอกันเนี่ยแล้วรักกันเข้าใจกันนะครับอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าโชคดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยคำว่าแม่สามีหรือว่าลูกสะใภ้นะฮะถ้าเราต่างคนต่างเปิดใจเข้าใจกันแล้วก็รักกันได้เนี่ยสุดท้ายผมเชื่อว่าคือครอบครัวเดียวกันนะครับใครที่เจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับก็ขอให้รักกันเร็วๆแล้วกันนะฮะขอให้เข้าใจกันเรื่องไหนที่แบบไม่เข้าใจกันเลยอย่างเงี้ยก็ขอให้ดีกันไวๆนะครับเลิฟๆนะครับคุณผู้ฟังนะฟังเป็นเพลงฟังเป็นเพลงอย่าฟังเป็นอารมณ์นะจ๊ะวันนี้พี่ยูไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีสมัยเรียนนะเที่ยวยันดึกยันดื่นตื่นมาเรียนยังไหวตัดผ้ามาตอนนี้นอน4 ทุ่มตื่นมายังเพลียเลยเนี่ย
2: แหมนี่ผ่านมากี่10 ปีแล้วล่ะจ๊ะแนนจริงๆพวกอายุเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะตอนเรายังเด็กๆวัยรุ่นเซลล์ต่างๆเขายังทำงานได้ดีแต่พออายุเริ่มมากขึ้นสารสำคัญในการสร้างพลังงานระดับเซลล์อย่างโคเอนไซม์คิวเทนจะลดลงเรื่อยๆตามธรรมชาติ
1: โคคิวเทนที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่ไหม
2: ใช่เลยจริงๆร่างกายเราสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์คิวเทนได้ด้วยตัวเองนะแต่พออายุ20 ปีขึ้นไปโคเอนไซม์คิวเทนในสมองและหัวใจจะเริ่มลดลงพอการสร้างพลังงานดรอปลงถึงเราจะนอนจำนวนเท่าเดิมแต่ก็ตื่นมาแล้วยังรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็อ่อมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15 ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้านฮู
3: ้ฮู้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้ฮู้
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสูบ
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

บทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: ประกอบการ
1: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่าย

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผม
1: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดู
0: อีกทีนะ
1: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดู
0: ผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
2: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าม
4: าแล้วค่ะพร้อมกับความสดใสนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ทัชนนท์สวัสดีคิดถึงจัง
5: สวัสดีพี่ต๋อง
4: เป็นไงบ้าง
5: ก็วันนี้ฟ้าใส
4: แล้วฟ้าใสมาวันนี้เมฆเมื่อก็คือดูทำงานแดดเริ่มออกมาทำงาน
5: ต่อไปนี้ฉันจะไม่บ่นแสงแดดอีกแล้ว
4: โอ้มันมีแวบหนึ่งหรือว่าคุณผู้ฟังอัดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันไหมว่าแบบจากที่เคยเราเคยแบบว่า
5: โอ้ยร้อน
4: ไ
5: ม่ไหว
4: แล้วจะเป็นอะไรเงี้ย
5: ตอนนี้แบบว่า
4: พอนางแผดเผาปุ๊บฉันก็แบบมาเลยจ้าม
5: าเลยจ้า
4: แผดเผาเลยจ้าอย่างงี้ป่ะ
5: แดดเดียว18แดดมาให้หมดเลยจ้า ดีกว่าแบบฟ้าครึ้มเหมือน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะ
4: มนฝนแบบโอ้โหกระหน่ำมากๆเลยอ่ะ
5: นี่ไงในขณะที่อโศกแบบฟ้าใสเห็นเมฆเป็นตัวๆอย่างงี้นะ
4: อ่าฮะ
5: น้องแคมฝนตกอีกแล้วค่ะอย่างหนักนี่ส่งมาฉับพลันเลยนะฮะ
4: เออเนาะหลายพื้นที่อ่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้แถวอโศกก็คือแดดแรงมากนะคุณฟังนะคะอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างก็ส่งความมาแล้วสู่คนฟังหน่อย
5: นะครับก็ติดตามข่าวเรื่องสภาพอากาศกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีแบบแปรปรวนหลายที่หลายวันอยู่ทีเดียว
4: มากเลยอ่ะ
5: นะ
4: เหมือนกับแบบต้องติดตามเป็นช่วงๆเนาะเหมือนแบบ5ถึง7 5ถึง8อะไรแบบเนี้ย11ถึง13 13ถึง10อะไรก็ว่าไป
5: เอางี้ตีรวมเลยง่ายๆตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมโดยประมาณพอให้เฝ้าระวัง
4: เป็นลมก่อน
5: เพราะว่าคือน้ำเก่า
4: ไม่อ่อนเลย
5: น้ำเก่ายังไม่หมดไงแล้วก็ฝนใหม่มันก็กำลังจะมาด้วยเขาบอกว่าตีรวมๆไปก่อนเพราะว่าเขาพยากรณ์อากาศมันจะแม่นขึ้นเมื่อตอนที่มันใกล้เข้ามาเท่านั้นเองตอนนี้มันยังห่างอีกสัปดาห์สองสัปดาห์มันยังบอกอะไรได้ไม่ชัด
4: นะคะยังไงก็ติดตามเป็นระยะละกัน
5: ได้ครับ
4: นะคะส่วนเรื่องนี้ก็ติดตามเช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์หน้าเนาะหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวคราวกันแล้วก็12ถึง18ตุลาคมประเทศไทยเรานะคะก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้นำทางเศรษฐกิจการเงินกว่า 15,000 คนจากหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็มาร่วมประชุมพูดคุยที่ทางเศรษฐกิจโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารของสถาบันการเงินรวมไปถึงนักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการเงินด้วยนะคะแน่นอนแหละเวทีนี้มันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมด้านการเงินระหว่างประเทศนะคะแต่เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนนโยบายแล้วก็ประสบการณ์ระหว่างประเทศนะคะรวมถึงกำหนดแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ได้แค่บ้านเรามันก็คือไปทั้งโลกนะคะโดยประเทศไทยก็เตรียมผลักดัน4ประเด็นหลักๆในเรื่องของการประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐการสร้างงานและเสริมพลังประชาชนนะคะโดยเฉพาะโอกาสของประเทศขนาดกลางนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน Aging Society นะคะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรแน่นอนมันมีผลตอบทุกสิ่งอย่างอ่ะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราก็ได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่เคยจัดประชุมมาแล้วเมื่อปี2534
5: ครับก็นั่นแหละก็ต้องติดตามกันคือพูดจริงนะประสิทธิภาพของการบริหารบ้านเมืองเศรษฐกิจใดๆเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศจริงๆนะครับอย่างล่าสุดที่ World Bank ออกมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยGDP จะไม่โตมากกว่านี้หรอกซึ่งจริงๆแล้วผมมาดูในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเราเตี้ยกว่าชาวบ้านจริง
4: ๆ
5: นะครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยยังไม่กระจายความเจริญออกไปนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครเมืองอื่นไม่โตเนี่ยโอ้โหประเทศไทยโตช้าแน่นอนแล้วคราวนี้เฟคิวว่าท็อปปิกเนี่ยคงจะมีการพูดคุยกันอีกมากขึ้นในการประชุมในครั้งนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับ
4: ใช่แล้ว
5: ยังไงก็เวลคัมทูไทยแลนด์ด้วยนะครับ
4: เสียงดูมีความแบบว่ามีความเผินขึ้น

0: เหมือนลงนิดหน่อย
1: ว่าคำจุดใจแหล
0: นนะคะแต่ว่าใครที่จะไปแบบที่สวนเบนเนาะสวนเบนจักรกิติก็ติดตามประกาศของเขาหน่อยละกันนะเพราะว่าเขาจะมีปิดพื้นที่การให้บริการบางส่วนชั่วคราว
1: ไม่เข้าหรอ
0: ก็เรื่องของความปลอดภัย
1: อ๋อว่าจะไปวิ่งเฉียดผู้นำระดับโลกซะหน่อย
0: นะคะมันจะมีแบบช่วงตรงนี้ปิดอันนี้5-18 11-18อะไรเงี้ยลองเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเผื่อว่าใครไปใช้บริการเนาะวิ่งไปออกกำลังกายไปอะไรแบบนี
1: ้
0: ค่ะอยู่กับพี่เฟียสค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันนะ Green
2: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า Green Wave เพลงดีๆกับ
1: ความรู้สึกฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่เฟียนมาแล้วช่วยพาออกจากโหมดแม่ผัวลูกสะใภ้ด่วนโอ้ยเธอเรื่องนี้คลาสสิกขอบอกอย่าให้เมาถ้าเมานี่นะ4ชั่วโมงก็ไม่พอส่งเพลงที่อยากฟังมาได้นะครับทักทายบูมหน้าบีด้วยทักทายนุกด้วยทักทายอีกหลายข้อความนะครับอยากฟังเพลงไหนเมสเสจเข้ามาหน่อยสิเทกซ์เข้ามาครับ

อูเบอร์จ้างนะครับพูดไม่ชัดพูดไม่ถนัดอะไรอย่างเนาะบี้สุกฤตครับตอนบ่ายนี้ครับก่อนหน้านี้มีทักครับจากลิปตาด้วยทักทายเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันเอชามฟังฟินนะครับบ่ายนี้อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเราจะถึงทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยมาตอนทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับส่งเพลงเซ็กซี่แบบสไตล์ลาตินจากบลูพงษ์ธีวัฒน์ซิงเกิลใหม่ล่าสุดไปชื่อเพลงว่า Kiss Come Kiss จุ๊บไหมมาจุ๊บมาอะไรอย่างเงี้ย

ามีสุภาษิตนะฮะของฝรั่งเขาบอกว่า if you can't stop the rain then dance in the rain หยุดฝนไม่ได้ก็เต้นรำการใส่ฝนไปเลยใช่ไหมฮะเห็นส่งข้อความเข้ามาจากคุณลลินทร์ Thank you for your message

0: ทักทายทุกคนที่หัวใจเป็นขาแดนซ์นะครับบางคนส่งข้อความมาบอกว่าอยู่ออฟฟิศเต้นไม่ได้เลยแต่ว่าในใจนี่เต้นตึกตักตามไปหมดแล้ว
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: เดบิวต์แทร็กในช่วงบ่ายนี้นะครับเอาเพลงใหม่ของเค้กมาเสิร์ฟกันเค้กในที่นี้ก็คือเค้ก B5 นั่นเองนะครับปกติจะเห็นเขาเนี่ยปรากฏตัวก็คือไปกับพร้อมเพื่อนๆแต่ว่าไม่ค่อยมีโซโล่โปรเจกต์สักเท่าไหร่คราวนี้กลับมานะครับในนามเค้กปุนนะครับหรือว่าเค้กปุญญมันชื่อจริงเขานั่นเองนะครับก็ตามเชียร์ครับแล้วก็เอารสชาติสีสันใหม่ของดนตรีในสไตล์โซอาร์บีมาใส่ด้วยเพลงนี้ชื่อว่า Sweet Potato มันหวานใครชอบกินมันหวานมั้งมันม่วงเหรอหรือมันญี่ปุ่นเหรอ

0: พลงที่มันมีโทนความโรแมนติกผสมความเซ็กซี่แบบนี้นะครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักครับความรักอาจจะมีหลายรสชาติบางทีอาจจะไม่เป็นแบนเนอะอาจจะเป็นแบบมีแบบบางช่วงอาจจะมีร้อนเร่าเหมือนในเพลงบ้างหรือบางช่วงอาจจะแบบมีแบบรุนแรงบ้างแต่อย่ารุนแรงขนาดนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกายใดๆก็แล้วแต่ก็คือแบบพูดกันด้วยความเข้าใจดีๆแบบนี้น่าจะน่ารักกว่าเยอะเลย Sweet Potato ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเค้กปุ่น
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: โปรดชีว่าโปรดชีว่า
4: ใส่ใจตัวเอง

0: Protiva
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: โปรทรีวาโปรทรีวา
2: ใส่ใจตัวเองทุก

0: เขาตังเขาตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: วันเกิดกรีนเวฟไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: กรีนเวฟแอนนิเวอร์ซารีแฮปปี้คิดส์แฮปปี้กิฟต
7: ์กรีนเวฟแอนนิเวอร์ซารี35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
7: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave
8: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

ความสดชื่นไปให้ด้วยเด็กแป๊บนึงพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับแล้วก็วันนี้มีคนมาลุ้นบัตรคอนเสิร์ตเขาวันไหนกันด้วยนะครับพากินสัน EDC ใครอยากได้ติดตามดีๆแต่ก่อนอื่นใดอย่าลืมไปลงทะเบียนกันก่อนนะ

0: มอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
3: อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: งจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา it's not just a cookie

กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหาร

0: ดเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: แค่เปิดก็ว้าวว้าวใช่
5: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
4: ์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวว้าวใช
5: ่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาน่าจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครหวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PES by Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายสบายแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีย
4: ินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น Power Bank
5: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดย
7: ทุกวันนี้นะคะเราสนิทสนมกลมเกลียวกันดีนะคะกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนาะแต่เรามีมาตรการป้องกันใช่ไหมอ่ะภัยไซเบอร์เธออ
8: ะไรที่เราคุมไม่ได้เบรกไม่อยู่อ่ะระวังนิดนึงเหมือนกับกระโดดขึ้นรถที่ไม่มีเบรกอ่ะนึกออกปะวิ่งฉิววิ่งดีเทคโนโลยีดีมากเลยแต่ไม่มีเบรกจ้ะ
7: เบรกทำไมอ่ะพี่มันเปลืองพะเบรกนานๆค่อยเบรกที
8: แล้วมันเร่งตัวเองได้ด้วยนะรถคันนี้นึกออกปะคุมก็ไม่ได้นะ
7: อินเตอร์โพลนะคะเขามาเตือนเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังทำให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์รุนแรงขึ้นนะคะโดยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลวิธีของอาชญากรที่มีอยู่เดิมทั้งการหลอกลวงและการช่อโกงนะคะคือกลุ่มที่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะหลอกลวงนะคะสามารถใช้ AI เพื่อกำหนดเป้าหมายเหยื่อจำนวนมากได้พร้อมกันแต่ในขณะที่ความสามารถด้านการแปลภาษาและการสร้างตัวตนดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ทำให้การแยกแยะระหว่างการสื่อสารที่มันเกิดขึ้นจริงกับการหลอกลวงมันทำได้ยากขึ้นทุกวันนี้ก็คือแยกยากละอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนปลอมอันไหนเท็จเนียนเหมือน
8: มาก
7: เป๊ะ
8: แยกไม่ออก
7: เพราะฉะนั้นบอกว่าบริษัทต่างๆก็ควรจะให้ความสำคัญกับการวางมาตรการป้องกันที่เหมาะสม คือบริษัทต่างๆอ่ะเอาบอกว่าไม่จำเป็นต้องพยายามจะป้องกันภัยคุกคามทุกประเภทพร้อมกันโดยเฉพาะภัยที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายขององค์กรแต่เขาบอกว่าควรเริ่มจากการระบุว่าทรัพย์สินใดที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทมากที่สุดจากนั้นก็ประเมินว่ากลุ่มใดมีแนวโน้มที่จะพยายามจะขโมยหรือว่าก่อกวนทรัพย์สินเหล่านั้นน่ะมากที่สุดแล้วหลังจากนั้นบริษัทก็ควรเอาข้อมูลข่าวกรองด้านภัยคุกคามมาใช้เพื่อจะได้ทำความเข้าใจถึงกลวิธีเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีที่กลุ่มไม่หวังดีใช้ก่อนที่จะเอาข้อมูลนั้นมาปรับมาตรการป้องกันให้มันสอดคล้องกับลักษณะของภัยคุกคามที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่ามาตรการป้องกันที่แต่ละบริษัทจำเป็นต้องใช้อะมันจะแตกต่างกันไปนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเรากำลังเจอกับอาชญากรที่เป็นแบบฉวยโอกาสทั่วไปอ่ะหรือว่าคุณไปเจอกลุ่มอาชญากรแบบมืออาชีพที่มันมีการดำเนินการขั้นสูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบ
8: แต่อย่างแรกต้องมีซับให้เขาหลอกก่อนนะ
7: โอเครอด
9: พี่คะหนูยังไม่มีซับเลยค่ะ
7: หนูรอดแล้วค่ะพี
8: ่อะแต่ต้องมาคำนวณนิดนึงนะว่าซับทางไหนของเธอที่มันแบบเซนซิทีฟที่สุดอะคือถ้าทางนี้ไปปุ๊บฉันถล่มทลายแน่นอน
7: แน่นอน
8: ก็ต้องปกป้องทางนั้นก
7: ่อนใช่ไหมล่ะ
8: อะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆแล้วเนี่ยต้องฝึกปกป้องตัวเองก่อนอย่าไปหวังว่าแบบเขาแบบจะมีแบบมาตรการภาครัฐนู่นนี่เข้ามาช่วยเราเขาช่วยเราไม่ทันนะคะ
7: ไม่ทัน
8: เพราะเขาแบบโดนอาจเวลาโดนมันโดน
7: แม้แต่ภาครัฐก็ยังโดน
8: ภาครัฐก็โดน
7: โดน
8: หมู่ข้อมูลหลุดเพี้ยนไปนะใช่ไหมแล้วบางทีเขาโดนกันทีโอ้โหพันลายหมื่นลายพร้อมกันเนี่ยจะมาช่วยเราทันหรอ เราต้องปกป้องตัวเราเองก่อนนะ
7: กลับมาถามองค์กรแต่
10: ง
8: เต็งพร้อมไหม
7: มาตรการป้องกันยังนะคะจำเป็นมากๆในยุคแบบนี้

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

พลงนี้เกาะร้างห่างรักนะครับตอนนี้เนี่ยสกายวอล์กราชวิถีเนี่ยเขาบอกว่าที่เชื่อมต่อเกาะพหลโยธินเกาะราชวิถีเกาะพญาไทแล้วก็เกาะดินแดงเปิดให้บริการเป็นเฟสแรกแล้วนะครับก็เชื่อมต่อกับการเดินเนาะทั้ง BTS รถเมล์โรงพยาบาลต่างๆมีหลังคาให้หลบแดดหลบฝนให้คน

สำหรับบ้านไหนที่จมน้ำน้ำล้อมอะไรใดๆลองเช็คมาตรการในการของเงินเยียวยาดูดีๆนะครับหลายที่ก็เข้าเกณฑ์บ้างหลายที่ก็ไม่เข้าเกณฑ์อย่างเช่นล่าสุดเขาบอกว่าแฟลตของจันนี่อาจจะไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าน้ำล้อมไม่ถึง7วันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ต้องรอติดตามดูและเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังจะเร่งให้เงินเข้าเร็วขึ้น

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเพลงนี้จากนูนิวแล้วก็ได้โบกี้ไลออนมาช่วยทำเพลงด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าคาตา
0: โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: Fresh Up Request วันนี้นะครับเอาเพลงของผู้ชายคนนี้ที่มี energy เยอะอยู่ตลอดเวลาเห็นเขาที่ไลน์นี้นึกว่าแบบเอ๊ะผู้ชายคนนี้นิสัยฐานกี่ก้อนเนี่ย

0: ดย PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: Fresh Up Request ในช่วงนี้นะครับเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Bilkin Checklist ที่คุณฝากเข้ามานะครับแล้วก็มีกอล์ฟพิชยาด้วยกับ Mary Jane นะครับแน่ช่วงนี้คือบ้านเรานี่ Soft Power นี่โด่งดังมากเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีนะครับล่าสุดที่จะมาประชุมเรื่องการเงินในบ้านเราในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีบอกว่าผู้บริหารระดับโลกมากันเยอะมากเห็นบอกว่าเนเน่เนี่ยจะต้องไปต้อนรับด้วยนะครับแล้วก็น่าจะได้พอฟอร์มได้แสดงดนตรีต้อนรับแบบผู้นำจากต่างประเทศเป็นการบอกว่าวีลคัมเป็นการบอกว่าต้อนรับผู้นำต่างๆมาประเทศไทยด้วยเนเน่นายแน่มาก
0: Your requestโดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigoros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ทีนี้คุกกี้เสียงไทยจาก BNK48 นะครับแต่เราไม่ต้องใช้คุกกี้ในการเสียงไทยเราสามารถควบคุมนะครับสิทธิประโยชน์ที่เราพึงมีได้นะครับเขาบอกว่ามีงานวิจัยที่ไปลองศึกษาดูแล้วเขาบอกว่าคนคนนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราส่งประกันสังคมเรามีสิทธิ์นะครับรวมทุกสิทธิประโยชน์สูงสุดที่คนคนนึงเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้รับตลอดชีวิตเนี่ยมูลค่าอาจจะถึงหลักล้านนะครับตั้งแต่แบบ2 ล้านบาทขึ้นไปถึงหลายล้านบาทเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใช้ครบทุกสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้คือเงินที่คุณส่งเป็นประจำมาตั้งนานแล้วบอกว่าตอนทำงานส่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเกษียณแต่เงินก้อนนี้คุณอาจจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกบอร์ดประกันสังคมที่บริหารเงินคุณได้ดีอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ครับเข้าไปเช็คข้อมูลว่าคุณจะต้องไปเลือกบอร์ดประกันสังคมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณที่ไหน8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นเท่านั้น

0: ื่อว่าเชื่อฉันนะครับจากมาชาและเชื่อไหมบางทีคนที่เชื่อในฉันเนี่ยน้อยที่สุดอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะครับล่าสุดเขาไปสำรวจกันมาว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจในสติปัญญาของตัวเองนะครับเวลาจะทำอะไรจะคิดอะไรจะต้องแบบว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะต้องไปเช็คกับ AI ก่อนลองถามดูซิว่า AI ตอบว่าอะไรบ้างและข้อความที่ AI ตอบมาก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดด้วยนะครับล่าสุดมีแชร์กันอยู่ในโซเชียลอยู่เหมือนกันว่ามีคนไปเที่ยวต่างประเทศเงี้ยแล้วก็ใช้ AI ในการนำทางปรากฏว่านำทางผิดจ้าบอกราคาผิดจ้าหรือว่าเลือกของผิดอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าในอนาคตมันอาจจะเลือกไม่ผิดก็ได้และอาจจะเลือกดีกับเราก็ได้นะครับเพราะว่ามันดึงข้อมูลมาได้เยอะแต่ว่าตอนนี้มีความจำเป็นจะต้องเช็คจริงๆนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างนึงเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าการที่เราใช้ AI ในการนำทางหลายๆคนไม่ค่อยถนัดในการนำทางนะพอขึ้นรถปุ๊บให้เป็นคนบอกทางซ้ายทางขวาอ่านแผนที่ดูเข็มทิศก็คือจะเฟลเลยนะครับไปดูสารคดีอันนึงมาเหมือนกันเขาบอกว่าความสามารถในการนำทางมันเป็นสติปัญญาอีกชนิดนึงที่บางทีเนี่ยไม่เกี่ยวกับ IQ หรือ EQ เลยเพราะฉะนั้นใครที่ IQ ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นคนนำทางที่ดีก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้เขาเรียกว่า AI หรือว่าใช้ Google Map เพิ่มมากขึ้นใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยเหลือมากขึ้นเนี่ยทำให้ความสามารถในการนำทางในสมองคนเราเนี่ยมันลดน้อยลงจริงๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในสมองของคนมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้ในการนำทางต้องฝึกใช้บ่อยๆครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากลองฝึกพัฒนาสมองส่วนนี้นะครับก็ลองแบบถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างไม่ได้รีบมากจนเกินไปเนี่ยอยากจะลองนำทางด้วยตัวเองฝึกอ่านแผนที่สังเกตทางโดยรอบแล้วก็ดูแบบออริจินอลแบบสมัยก่อนที่บอกว่าขับรถไปนะต้องเห็นห้างนี้ก่อนแล้วเลี้ยวซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ฝึกสมองได้ดีไม่แพ้กันนะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
0: นี่ไงเมื่อชั่วโมงที่แล้วบอกว่าอโศกฟ้าแบบสว่างมากเห็นเมฆเป็นตัวเป็นก้อนตอนนี้ฝนมาแหละ

0: Greenwave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: งานวันเกิด Greenwave นะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะจัดแบบดีเลย์นิดนึงคือวันเกิด Greenwave คือ1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่างานวันเกิดของเราจะจัดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิทาวน์นะครับเชิญชวนมาฟังทุกๆคนเลยเชิญมาจริงๆนะแวะมาถ้าเกิดไม่มีเวลาอยู่ยาวก็แวะมาทักทายมาเซย์ฮัลโหลกันได้นะครับในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้ง35ปีแล้วนะครับคราวนี้ความผูกพันของเราก็จะเอาของขวัญไปมอบให้ไม่ว่าจะเป็นโชว์พิเศษจากสาวๆหรือว่าโชว์พิเศษจากวงเคลียร์ด้วยที่จะมาร่วมฉลองวันเกิดกับเรานะครับและแน่นอนในคราวนี้มีน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนอิสลามมาร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดกับเราด้วยเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของพวกเรานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีเวลาแวะไปเจอกันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแวะไปแล้วแบบอยากอยู่ยาวแล้วอยากได้ที่นั่งด้วยเรามีที่นั่งให้200ที่นั่งครับอันนี้จะต้องลงทะเบียนไปเพื่อจองที่นั่งมีจำนวนจำกัดแต่ว่าใครที่ไปถึงไม่มีที่นั่งยืนอยู่รอบๆงานแบบชิลๆสบายๆเป็นปาร์ตี้กันได้เลยนะครับที่เราจัดอยู่ที่3ย่านมิทาวถ้าเกิดว่ามาในคราวนี้เนี่ยขอให้พี่ๆติดไม้ติดมือเอาของขวัญมาฝากน้องๆ นิดนึงนะครับไม่ต้องแพงไม่ต้องเยอะไม่ต้องเป็นของชิ้นใหญ่ก็ได้แบบง่ายๆอย่างเช่นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นนมผงสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวขอเป็นของใหม่นะครับให้กับน้องๆก็จะเอาไปใช้ในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะเข้าไปดูว่าเอ๊ะน้องๆแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเขาจะอยากได้ของแบบไหนนะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของพวกเราในคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยสมทบทุนในการต่อชีวิตให้กับน้องๆนะครับมีอนาคตที่ดีต่อๆไปนะครับรวมถึงสามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้ด้วยในงานก็มี QR ให้บริจาคครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับกระจายอยู่ในโซเชียลมีเดียของ Greenwave แล้วก็ในหน้างานก็ไปด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะพี่ๆบางคนบอกว่าโอ้แบกของไปไม่ไหวไม่ถนัดอะไรงี้หรือว่าหาซื้อของไม่ทันก็ไปบริจาคที่หน้างานได้ด้วยเช่นเดียวกันขอบพระคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับ
0: Greenwave Anniversary Happy Kids Happy Gift Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Greenwave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงแท้ประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุนRoger

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ริ
0: กาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ริกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมริกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่ Club Inspire Day พุธนี้ 3 ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: Green News
9: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
10: ้ยังไงอะเธอ
11: ไม่น่ารอด
10: แถวโศกเนี่ยเริ่มแล้วนะ
11: แถวโศกตกแล้ว
10: อ๋อหร
11: อถนนเป็นเงาเงาน้ำน้ำแล้ว
10: เมื่อกี้ก็ไปชะโงกดูกันนะว่าอุ้ยตายเออนะคะในหนึ่งวันเน
11: า
10: ะ
11: ฉันอยากจะลองเพลงซาซ่าน
10: ั้นคือเพลง
11: แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
10: น้องๆซาซ่าโทรมาเธอรับสายด้วย
11: น้องซาซ่าบอกว่าพี่หนูขอร้องจะร้องเพลงของหนูเลยเตรียมเรือนะคุณสุธินา
10: โอ้นะคะต้องแบบเก็บตังค์ซื้อเรือแล้วมา
11: เฮ้ยเพื่อนฉันซื้อแล้วนะ
10: รอ
11: เออช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานางมีเรือแล้วเป็นของตัวเองแล้วก็พายเรือแบบส่งอาหารส่งยาตามบ้านแต่ละตาในหมู่บ้านนางอะเออ
10: นะคะอ่ะก็ตัวดูติดตามสถานการณ์กันเนาะโอ้โหในแต่ละวันนะองจริงอ่ะนะคะเรื่องนี้ค่ะติดตามกันหน่อยเนาะโอ้กลายเป็นเรื่องราวดราม่าลุกลามเหมือนกันเนาะศึกเอเชียนเกม2026จบไปแล้วเนาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะคะแต่ว่าที่เพิ่งจะเริ่มมาก็คือดราม่าเอเชียนเกมจากกรณีที่ทีมกีฬาเทคบอลไทยนะคะก็เขาก็โพสต์ในโซเชียลหลายคนน่าจะได้เห็นไปก่อนหน้านี้เนาะเรื่องของอาหารที่จัดเตรียมให้อ่ะนะคะบอกว่าบริเวณสนามแข่งขันก็คือมันมีไม่เพียงพอนะคะล่าสุดก็ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายจัดการแข่งขันเขาออกมาตอบโต้ดูเดือดกันนะนั่นก็คือคุณฮิเดอากิโอมูระนะคะเป็นผู้ราชการจังหวัดไอจิซึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะคะก็ไม่พอใจกับการที่ทีมไทยเราเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของอาหารที่ได้รับคือเขาก็พูดในทำนองว่าอาการออกมาบอกว่ามีแต่อาหารแบบนี้หรออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่รุนแรงเกินไปแล้วก็ตั้งคำถามว่าทีมไทยเนี่ยเดินทางมาร่วมการแข่งขันเพื่อเรียกยอดเข้าชมแบบยอดวิวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วผู้ว่าไอจิก็คือใช้คำที่เหมือนแบบกลายเป็นประเด็นนะคะบอกว่าไม่เข้าใจว่าคนกลุ่มนี้มาทำอะไรและถึงขั้นบอกว่าไม่ควรมาตั้งแต่แรกก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายจัดการแข่งขันเคยชี้แจงเมื่อช่วงวันที่22กันยายนก็บอกว่าอาหารที่เป็นประเด็นเนี้ยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพราะว่าเทคบอลถูกเพิ่มเข้ามาเป็นชนิดกีฬาใหม่ของเอเชียนเกม

0: ของคำพูดของคุณอมุระนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้ว่าจังหวัดไอจินะแต่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ซึ่งการออกมาตอบโต้แบบดุเดือดแล้วก็ใช้คำพูดแบบนี้ก็คือเขาก็มองว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมกับการที่เขาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับนานาชาตินะ
1: คือบางทีก็ให้แค่ชี้แจงก็พอว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของเราอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่ก็คือจัดเต็ม
1: แต่นี้คือแบบสาดกับสาดไปสมาชิก
0: สาดคำพูดอย่างรุนแรงก็ไม่รู้ยังไงเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือทีมเทคบอลเราคว้ามา3เหรียญทองนะนะคะจากประเภทหญิงคู่ชายคู่แล้วก็คู่ผสมก็คือเรียกได้ว่าครบทั้ง3รายการที่มีการแข่งขันน่ะ
1: ครับซึ่ง
0: ก็ถือว่าทำผลงานได้โดดเด่นนะ
1: ดราม่าเอเชียนเกมในคราวนี้เยอะ
0: ก็เยอะมากเลย
1: เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นระหว่างนักกีฬากับคณะกรรมการผู้ตัดสินอะไรแต่แบบเยอะใช่
0: นะคะ
1: ก็แบบเห็นแล้วเราก็แบบคุยกันก่อนไหมคุยกันก่อนไหม
0: ต้องถามเขาคุยกันยังไงนะอะไรอย่างเงี้ย
1: บางทีอ่ะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดก็ได้นะครับ
0: หรือเรื่องของการสื่อสารไหมหรือยังไงหรือมันมีอะไรมากกว่านั้น
1: จริงถ้าเกิดว่าเราแบบเรารู้แบบข้อมูลเพิ่มระหว่างกันและกันมากกว่านี้เนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นเรื่องราวรุนแรงขนาดนี
0: ้
1: นะเพราะจริงๆแล้วก่อนที่จะแบบว่าออกมาโต้ตอบบางทีลองสื่อสารไปทางทีมหน่อยไหมว่าแบบส่งข่าวมาว่ามันเป็นแบบนี้นะหรือว่าเอาไปเข้าไปแถลงแบบสมมติว่าเขาเอาไปลงโซเชียลรีวิวอาหารเขาใช่ไหมก็เข้าไปตอบแบบอย่างสุภาพอะไรใดๆแล้วอธิบายก็จบเหมือนกันนะ
0: เนาะ
1: ใช่แต่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะก็ถึงบอกไงมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็กีฬาและความตั้งใจของการเล่นกีฬาคือประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันนะ
0: อันนี้สัมพันธ์น่าจะราวไหมมันสัมพันธ์มันแปลกๆอยู่นะมันดูไม่ค่อยประสานกันสักเท่าไหร่เลย
1: ไม่ใช่กีฬาจบปุ๊บศัตรูเพิ่มเพียบเลย
0: เนาะเล่นกีฬาปุ๊บได้ศัตรูมาอีก
1: ไม่ได้สิมันไม่ใช่กีฬานะอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: เนาะนะคะอ่ะอยู่พี่เฟซกันต่อนะคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจให้กันไปมา
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ครับ Green
2: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: จริงๆ
1: เพลงนี้คิดถึงไม่ไหวจักรวินด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดออกมาประกาศบอกว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนบทบาทไปเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ทั้งสองคนทั้งกวินแล้วก็ปุ้มปุ้ยจะทำได้นะครับส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยก่อนหน้านี้มีขึ้นใจครับจากเมอร์ครับมีดีใจที่ไม่มีเธอจากบัสมาฝากกันตอนต้นชั่วโมง
2: โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พลงนี้จากฟรีแฮนด์นะครับดวงอาทิตย์ตกด้วยมาฝากกันใน Lively Request
1: Lively Request โดย PEA Sabai Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: แล้วก็ Cover Night นะครับในคราวนี้เราจะได้เจอกันกับ ETC นะครับแล้วก็ The Parkinson ด้วยนะครับก็คอนเสิร์ตในคราวนี้เนี่ยคุณผู้ฟังไปดูนะเป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจทำขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังไม่เสียสตางค์เลยเราไม่อยากจะเรียกว่าฟรีคอนเสิร์ตเพราะว่าจริงหลายคนบอกอ๋อฟรีคอนเสิร์ตไม่เสียตังค์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นความตั้งใจที่ศิลปินตั้งใจซ้อมนะครับตั้งใจ cover เพลงก็ใช้เวลาเป็นหลายสิบชั่วโมงในการที่จะทำโชว์นี้ขึ้นมานะครับเรานัดศิลปินกันนัดหมายกันเพราะคิวศิลปินก็แน่นคิวเวทีคิวหลายๆส่วนเนี่ยนัดล่วงหน้ากันเป็นปีตั้งใจเพื่อจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปดูคอนเสิร์ตในคราวนี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นเลยอยากจะขอเรียนเชิญเลยจริงๆนะครับด้วยความตั้งใจของเราอยากจะให้คุณไปมีความสุขมากที่สุดเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีในปีนี้ด้วยก็ใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตของเราในคราวนี้นะครับ29พฤศจิกายนนะครับที่โรงละครอักษรา King Power ก็แจกบัตรเดี๋ยวนี้เลยครับก็ใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วที่ atime.live/greenwave สามารถร่วมสนุกกันได้วันนี้ง่ายนิดเดียวนะครับวันนี้อยากจะให้อวยยศตัวเองกันหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้ฟิลรู้สึกว่าหลายคนน่าจะเหนื่อยแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบโหมันเครียดจังเลยอะไรเงี้ยมีหลายเรื่องทั้งเรื่องงานก็หนักหรือว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติอะไรใดๆเศรษฐกิจค่าครองชีพที่มันแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้เป็นรางวัลของคุณลองอวยยศตัวเองหน่อยสิว่าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเราน่ารักตรงไหนบ้างเราเก่งตรงไหนบ้างเราชอบตัวเองตรงไหนบ้างสามารถส่งข้อความมาอวยยศตัวเองได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเล่นของคุณตามด้วยเบอร์โทรกลับครับส่งผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วนะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะโทรกลับไปหาคุณครับของขวัญในวันนี้เดี๋ยวรอฟังว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับหยิบเพลงจากพี่อู๋หฤทัยครับเอาเพลงเก่าของพี่เอกธเนศมาคัฟเวอร์ใหม่เวอร์ชันนี้ก็คือบาดลึกสุดๆ

0: สามเพลงนี่คนที่ไปดูเขาไปไหนเชื่อว่าแบบต้องลุกขึ้นยืนปกมือแบบ standing ovation กันกระหน่ำเลยนะครับวันนี้เปิดเพลงแบบว่าต่อเนื่อง3เพลงที่เป็น Cover Night มาเป็นเซตเลยถือว่าพิเศษมากๆเลยจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆข้อความที่อวยยศตัวเองเข้ามาจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยที่พิมพ์เข้ามาคือเป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วยนะเราได้เห็นในจุดแข็งของตัวเราเราได้ให้กำลังใจตัวเองได้เห็นด้านดีของตัวเองได้รู้สึกดีกับตัวเองนะครับขอบคุณทุกๆข้อความหลายข้อความก็สาหัสเหลือเกินบางคนเพิ่งเสียคุณแม่บางคนเพิ่งสุขภาพช่วงนี้ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยต้องดูแลน้องหมาน้องแมวดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอีกเสียอีกน้ำท่วมอีกโหหลายอย่างมากๆเลยส่งกำลังใจจริงๆนะครับข้อความวันนี้ข้อความผู้โชคดีเราโทรกลับไปหาคนที่บอกว่าชื่อว่าลุงเก๋เขามาเล่าเหตุการณ์ของตัวเองดีกว่าว่าช่วงนี้อัปเดตชีวิตเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เสีย
0: สวัสดีลุงเก๋เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ไม่ใจดีกับเราเลย
0: ชีวิตช่วงนี้กระหน่ำอยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่จะบอกว่า
1: ครับเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนอื่นด้วยเพราะว่าจากที่มองแล้วไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอคือเจอกันทุกคนมันจะมากจะน้อยแต่ถ้าเรามีกำลังใจอ่ะเราก็ต้องเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองอะค่ะพี่เฟียส
0: ครับครับใช่เพราะว่าช่วงนี้คือถ้าโลกไม่ใจดีกับเราเราก็ต้องใจดีกับตัวเองนี่แหละแล้วเราก็ต้องแบบเสริมกำลังเสริมพลังให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะ
1: ใช่ค่ะพี่เสีย
0: นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงพอก็ไปเติมให้คนอื่นด้วยได้บ้างและคราวนี้เราก็จะเติมให้เป็นตั๋วคอนเสิร์ต2ใบไปดูคอนเสิร์ตด้วยกัน
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: จะได้มีพลังบอกว่าไปแบบทำนู่นทำนี่ต่อได้เยอะๆนะครับลุงเก๋นะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้คนอื่นๆด้วยในวันนี้ครับ
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่า
0: และช่วงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยมันเครียดๆเลยก็ต้องหาทางแบบผ่อนคลายบ้างนะครับเอาใจไปวางไว้เรื่องอื่นๆบ้างออกกำลังกายบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน่าจะดีนะครับอย่าง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเฟียร์ติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ใช่ไหมขณะฉีดวัคซีนแล้วนะติดเตียงไป5วันนะครับลุกไม่ขึ้นคือไข้ไม่ได้สูงมากไข้ต่ำๆ37 38อะไรทรงๆอย่างเงี้ยแต่ไม่มีแรงเลยอะไรเงี้ยก็พักไปยาวเหมือนกันกว่าจะแบบฟื้นได้มาถึงตอนเนี้ย90% เนี่ยใช้เวลาประมาณ2 week เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่พอสมควรดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

0: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ตัวคอนเสิร์ตคัมไนยังมีแจกอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับลงทะเบียนแล้วก็จะมีสิทธิ์มาร่วมสนุกกันได้ลงทะเบียนที่ atime.live/greenwave ครับช่วงหน้าพี่อ้อยมาจัดเดี๋ยวก็มีบัตรแจกอีก
3: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ทีนี้คุกเข่าจากค็อกเทลนะฮะพูดรวมๆก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องฟังกันแล้วก็ควรจะยอมกันผัดกันไปผัดกันมานะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่แหละ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และช่วงนี้ธนาคารออมสินครับเชิญชวนมาเปิดบัญชีนะครับเป็นบัญชีที่เปิดบัญชีง่ายได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินครับเชิญเปิดบัญชีเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงส์ครับเป็นบัญชีเดียวที่ครบทั้งออมแล้วก็ได้ใช้จ่ายสะดวกด้วยนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5%ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็เงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่อายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำบาทเดียวนะครับ1บาทนี่แหละแล้วไม่กำหนดวงเงินสำหรับการรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับคนที่สนใจนะครับเปิดบัญชีเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่านไมโมได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
12: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
11: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
13: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร02-747-4400
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกินหื่นไหม
7: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย
10: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
11: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นวันนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการจัดสรรทีมเขตจับคู่ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มกำลังพลและก็ประสิทธิภาพในการเคลียร์พื้นที่อย่างเช่นเขตสาทรสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตหลักสี่เขตบางกอกน้อยสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่เข

โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์พิยะประ

ฝนตกทีไรเลยนี่ยังน้อยน้องคังคกนี่ร่าเริงเลยนะไม่รู้แต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเห็นบอกว่าส่งข้อความราคาโชคดีที่ถึงบ้านแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี่รถติดข้างนอกแบบหนึบมากดีใจด้วยที่ถึงบ้านแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ถึงนี่เราเอนจอยฝนกันไปก่อน

นี้น้ำลายจากซิลิฟูสครับช่วงนี้ก็จะมีข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะฟังจากใครก็เช็คสภาพข่าวให้ดีก็แล้วกันมีทั้งเฟกนิวส์มีทั้งเรื่องเล่าเรื่องจริงต้องแยกให้ออกจริงส่งกำลังใจให้กับหลายๆที่ด้วยนะครับดูภาพข่าวขยะล้มกลาวล่าสุดนี่โอ้โหมีปัญหาเรื่องขยะเยอะมากที่ยังจะต้องเคลียร์นะครับหลายพื้นที่เลยแหละแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเฝ้าระวังเรื่องของน้ำอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ6:23แล้วฝากเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆปลายชั่วโมงนี้มีผู้โชคดีได้อีก1,000ไปเติมน้ำมันเติมไฟฟ้าตามสบายเลยส่งเพลงมาครับส่งข้อความมาตามด้วยเบอร์โทรกลับที่แอปพลิเคชันอีสานฟังฟินเดี๋ยวเจอกัน

0: ใส่ให้สุดเลยนะฮะในเบรกนี้นะครับ Drive You Home ในช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเจอผู้โชคดีกับ1เพลงแล้วก็ 1,000 บาทไปเติมน้ำมันหรือว่าเติมไฟฟ้ากัน
1: Drive You Home
2: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่สองได้รับเป็น power bank
3: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
4: Drive you home
5: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
6: ช่วงนี้ Drive You Home นะครับขอบคุณด้วยครับกับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะครับแล้วก็ Tips Snack ครับประกันพอดีคำจากทิพยประกันภัยนะครับรับสายกิฟต์ดีกว่าฮัลโหลสวัสดีกิฟต
7: ์สวัสดีค่ะดีเจเฟียส
6: สวัสดีค่ะ
7: ดีใจมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
6: เห็นส่งเพลงเข้ามาเยอะมากเลยกิฟต
7: ์วันนี้หนูสนุกมากเลยค่ะ
6: เราต้อง
7: ฟังเล่นแต่เช้า
6: ใช่ไหมมันมีเพลงแบบมันมีเพลงที่มันคึกคักคึกคักจะได้แบบกระชุ่มกระชวยกันหน่อยนะครับ
7: ใช่เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะดีเจเฟียส
6: ได้เลยครับเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีนะ
7: สบายดีค่ะ
6: ได้เลยครับวันนี้มาเป็นดีเจให้กิฟต์ให้เฟียสหน่อยละกันช่วยเลือกเพลงหน่อยนะครับว่าเพลงปิดท้ายชั่วโมงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงอะไรดี
7: ค่ะขอเป็นเพลงบุษบาค่ะของนิโคเทโรค่ะ
6: ได้เลยนะเพลงสดใสมากเลยนะ
7: เข้ากับพี่ดีเจเฟสเปิดเลยค่ะ
6: ขอบคุณกิฟมากเลยกิฟได้อีก 1,000 นะครับ
7: ขอบคุณดีเจเฟสและกินเวฟทุกๆคนค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
6: ครับขอบคุณกิฟที่ติดตามฟังกินเวฟด้วยนะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะดีใจมากค่ะได้คุยกับดีเจเฟส
6: ดีใจเหมือนกันครับถือสายแป๊บหนึ่งเราคุยกันต่อหลังไมค์นะครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงหน้าครับพี่อ้อยมารออยู่แล้วครับใครอยากฝากเพลงพี่อ้อยส่งมาได้เลย

0: ฝากเพลงมาด้วยนะครับขอบคุณทุกๆข้อความด้วยไม่มีเวลาอ่านออกอากาศแต่ว่าได้เห็นอยู่นะครับวันนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากจริงๆเลยทิ้งท้ายด้วยข้อความจากคุณแม่น้องเฟลินใช่ไหมบอกว่าลูกสาวรอฟังเพลงทุกวันเลยเพลงที่จัดสนุกมากขอบคุณมากๆเลยนะครับชั่วโมงหน้านี้สิมีเพลงเพราะกันอีกเยอะเลยนะครับเลือกเพลงกันเข้ามาแล้วก็ส่งข้อความมาฝากกันได้วันนี้เฟไปก่อนนะครับชั่วโมงหน้าคุยกันแล้วก็ฟังเพลงจากพี่อ้อยต่อ Drive
1: you homeโดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
2: Happy Made Tempeh โปรตีนสูงตอบโจทย์ทุกมื้ออาหารเจวันนี้รถติดมากกว่าจะถึงออฟฟิศยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวจัง
3: รีบๆตอนเช้าแบบนี้ไม่ต้องคิดเมนูให้ยุ่งยากนี่ค่ะเพื่อนซีเรียลรสผักรวมของ Happy Made ฉีกซองเติมน้ำร้อนคนให้เข้ากันแค่นี้ก็ดื่มได้แล้ว
2: อร่อยรสชาติดีอ่ะดื่มง่ายด้วย
3: ที่สำคัญคือ1ซองเนี่ยอิ่มเลยนะเพราะมีส่วนผสมของธัญพืชข้าวโอ๊ตผักโขมแครอทฟักทองเหมาะกับช่วงกินเจมากได้คุณค่าอาหารไปเต็มๆและที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมนะ
2: เลิศมากแต่เพื่อนต้องกินเจอีกหลายวันขอทั้งกล่องเลยได้ไหมอ่ะ
3: ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ line @happymade

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: โพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโ
7: พโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: โพโพลิสพลัส
9: แค่ฉีดซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
10: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
11: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
12: ก็เคลียร์เคียวโพเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
13: อร่อยทุกที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Legalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
11: มาเจอกันนั่นเด้ชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหน
12: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
13: มาสคาร่าใช้ดีเวรมาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
12: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
14: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
15: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
16: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
17: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
18: เร่งรีบ
19: ตองนี
18: ้เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
18: ดอกพิกุล
19: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
18: ยาหอมเทพจิตรา5มา
19: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: ค่าทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: จอยที่เกิดวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่ Club Inspire Day พุธนี้ 3 ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
4: ไว้ติดตามกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุทธินาถทองชื่นทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เขาเปิดรายงานความมั่นคงทางพลังงานของอาเซียนค่ะโดยเตือนนะคะว่าประเทศในอาเซียนกำลังใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงก็ทำให้ภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักด้านพลังงานแล้วก็ภาวะราคาที่ผันผวนนะคะ IEA ก็เลยแนะนำให้ภูมิภาคนี้กระจายแหล่งพลังงานแล้วก็เส้นทางการจัดส่งใช้ทรัพยากรในประเทศให้มากขึ้นรวมไปถึงขยายประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้ไฟฟ้าซึ่งมีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานของสมาคมอาเซียนที่กรุงมะนิลาด้วยนะคะก็คาดว่าจะมีการทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงในระดับภูมิภาคที่เจอปัญหาการหยุดชะงักของการจัดหาเชื้อเพลิงจากตะวันออกกลางตั้งแต่เกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
3: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

ค่ะวันนี้สวัสดีคุณช้าไปนิดนึงนะคะฝากน้องเฟียดูแลช่วงเย็นค่ะพี่อ้อยมา 1:00 นวันนี้ยาวๆถึง 3:00 นนะคะก่อนที่คืนนี้จะมีคลับอินสไปร์ด้วยแขกรับเชิญพิเศษน้องจอยจากทีสเกิร์ตไหนดูซิเป็นยังไงกันบ้างถึงบ้านหรือยังคะเนี่ยเลือกเพลงให้ตัวเองกันหน่อยส่งได้ในแอป A Time ฟังฟินเลยค่ะ

จากหลายข้อความค่ะเห็นบอกว่ารถติดมากอยู่เลยค่อยๆใจเย็นๆนะคะมีเพลงเพราะส่งคุณถึงบ้านนะอยากฟังเพลงจังหวะแบบไหนเลือกไว้อันนี้กับบางข้อความที่บอกว่ารถติดไม่เท่าไหร่แต่หิวข้าวเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟด้วยเพลง

แค่มีคนบ่นหิวนะคะมีคนช่วยเสิร์ฟเลยค่ะหลายเมนูเลยอ่ะมาตั้งแต่หม้อหุงข้าวมาตั้งแต่น้ำพริกปลาทูอ่ะเสิร์ฟอีกหนึ่ง

0: ใจเอาใจคนที่กำลังหิวนะคะมากันหลายเมนูอ่ะพี่อ้อยเคยมีนายไข่เจียวหรือเปล่าหุยเฉลียงเพลงนี้พี่อ้อยไม่มีอะสิคะแต่ถ้าอยากฟังเดี๋ยวไปฟังในคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์นะคะวันเสาร์นี้เจอกันที่พารากอนฮอลล์คอนเสิร์ตเริ่มต้นตอน 4:00 น.เย็น
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: รอบค่ำนี่คนฟัง Green Wave กันเยอะมากเลยนะคะส่งรายชื่อเพลงกันมาเพียบเลย

หาฟังเพลงที่มันย้อนกลับไปแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนค่ะเวลาฟังเพลงแนวนี้เนี่ยมันจะมีความทรงจำของเราอยู่ในนั้นด้วยเลือกมา2เพลงเลยวันนี้มาแนวโรแมนติกหน่อยนะคะ

เวลาที่เขาอยู่กับ Green Wave นี่ก็อยู่กันทั้งวันเลยนะคะมีข้อความบอกว่าพี่อ้อยเปิดเพลงหวานฉ่ำแต่สลับ PU วันนี้เนี่ยตีมแม่ผัวลูกสะใภ้เอ้าเหรอเห็นป่ะ Green Wave เนี่ยหลายอารมณ์ค่ะหลากอารมณ์กันไปในแต่ละช่วง

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พอรู้ว่าอายุยิ่งเยอะยิ่งสร้างโคคิวเทนน้อยลงใช่ไหมครับเลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อมง่ายเพลียบ่อยผมนี่รีบไปหาข้อมูลเลยว่าอาหารอะไรที่จะช่วยเติมโคคิวเทนได้บ้าง
0: แล้วเจออะไรบ้างล่ะคะพี่โบ
1: เขาบอกว่าอาหารที่มีโคคิวเทนสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในกลุ่มเครื่องในสัตว์รองลงมาก็คือเนื้อแดงแต่หมอก็เคยบอกใช่ไหมครับว่ากินมากไปก็ไม่ดีอ่ะ
0: ถูกต้องค่ะเผลอๆก่อนจะได้โคเอนไซม์คิวเทนอาจจะได้ไขมันอิ่มตัวกับคอเลสเตอรอลแถมมาด้วยนะคะทริคง่ายๆแค่สลับไปเน้นปลาทะเลไขมันดีอย่างแซลมอนซาบะหรือฝั่งที่กินพืชถั่วเปลือกแข็งอะโวคาโดบล็อกโคลี่ควบคู่ไปกับการทานอาหารที่หลากหลายแค่นี้ก็ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างแล้วก็รักษาโคเอนไซม์คิวเทนไว้ใช้ได้ยาวๆแล้วค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวัน
4: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: Go Wholesale สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go Wholesale
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: การ
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
0: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเรา
4: ลองฟังครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
3: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
6: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
3: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
9: ล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ต์ล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
11: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
12: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนขชาภาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
13: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
11: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
14: 1 2 3 go
15: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
16: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
15: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
17: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
15: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
17: กรีนเวฟแอนนิเวอร์ซารี35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
4: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
17: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave

มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาถทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะมีรายงานค่ะองค์การยูเนสโกได้ออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลก5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยจะต้องมีครูเพิ่มอีกประมาณ50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมและก็มัธยม44ล้านคนและครูในระดับประถมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันนะคะยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิ์ของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูแล้วก็รักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมกับโอกาสก้าวหน้าแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ PI
3: มีเวลาฟังเพลงกันอีก1ชั่วโมงนะคะก่อนจะเข้าสู่คลับ Inspire ค่ะชั่วโมงหน้าน้องอั๋นภูวนาสัมภาษณ์น้องจอยทีสเกิร์ตนะคะกับเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บด้วยชั่วโมงนี้พอดีเพื่อนเงยหน้าขึ้นไปแล้วเห็นข้อความในแอปไอทามฟังฟินหลายๆคนที่ขอเพลงมาใจตรงกันนะคะมันมีเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอย่าตั้ง2เพลงแน่เพราะฉะนั้นเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้เพลงที่มีคำว่าอย่าอยู่ในชื่อเพลงลองหาสนุกดีค่ะเยอะด้วย

0: จำได้ว่าเพลงนี้พี่นิ่มสีฟ้าเป็นคนแต่งเพลงนี้ด้วยนะคะและหลายๆคนก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะอะไรก็ตามอ่อนแอเก็บไว้ที่อื่นเวลาเข้าบ้านพกรอยยิ้มกลับบ้านเท่านั้น
1: Green Wave 106.5 FM
0: เห็นไหมคะว่าเพลงเยอะมาก playlist ชั่วโมงนี้ค่ะเพลงที่มีคำว่าอย่าอยู่ในชื่อเพลง

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ให้คุณเลือกเพลงในเพลย์ลิสต์ค่ะเพลงที่มีคำว่าหย่าอยู่ในชื่อเพลงนะคะเป็นเพลงเจ็บๆทั้งนั้นเลยเอาจริงๆเพลงหวานๆก็มีนะหาเรื่องฟังเพลงให้คุณช่วยกันหาเพลงและดูสิเพลงเพราะทั้งนั้นเลยโรสลินทิพย์และก็ต้นค่ะ

ย GoHotel ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: มีทั้งข้อความในการช่วยกันเลือกเพลงนะคะแล้วก็ข้อความในการตั้งคำถามวันนี้พี่จะแจกบัตรไหมนะเข้ามาในไลฟ์แจกค่ะแจกเดี๋ยวขอเป็นปลายชั่วโมงนะคะตอนนี้เลือกเพลงในเพลย์ลิสต์กันก่อนนะเพลงที่มีคำว่าหย่าอยู่ในเพลงยังมีอีกเยอะมากเลยทั้งเพลงเก่าเพลงใหม
1: ่โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigoros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: องบอกว่าเป็นอัลบั้มแรกเลยนะคะของพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนเป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆและหลายข้อความนะคะใจตรงการเลือกเพลงนี้อยู่ในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยด้วยนะคะเอาละเอาละเอาใจเอาใจบางคนบอกว่าพี่แจกเลยไม่ได้หรออ่ะแจกเลยก็ได้ค่ะใครอยากได้บัตรเข้ามาในไลฟ์นะคะ ETC และก็พาร์กินสันกติกาแรกคุณต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนใน atime.live/greenwave นะคะแล้วพอลงทะเบียนเสร็จปั๊บกดโทรศัพท์ให้ติดวันนี้ค่ะ02-665-8377พร้อม
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหาร

0: นี่อย่าอยู่อย่างยากค่ะเวอร์ชันนี้เป็นวัชราวลีนะคะมารอเอาไว้ในคัฟเวอร์ในไลฟ์ด้วยมาแล้วคนกดไวสวัสดีคุณอ้อน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะง่วงนอนหรือยัง
1: ยังไม่ง่วงค่ะ
0: เห็นไหมขนาดว่าแบบยังไม่ง่วงนะคะคือเสียงดูเหมือนจะพักผ่อนแล้วแต่กดไวมากเลยอะทำไมถึงอยากดูเขาในไลฟ์ครั้งนี
1: ้ชอบทั้งสองวงเลยค่ะ
0: เนาะ
1: ชอบทั้งคู่เลยค่ะ
0: อยากมีเพลงไหนที่อยากฟังเป็นพิเศษในเขาในไลฟ์ไหมคะ
1: ที่ตอนลงทะเบียนอะรู้สึกว่าจะใส่ขอโทษได้ไห
0: ม
1: ของนน
0: ท์ค่ะค่ะให้ร้องแจมกันเลยเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้บัตร2ใบต้องเป็นบอกว่าเป็นบัตร2ใบแรกที่พี่อ้อยได้แจกคาวันในไลฟ์นะคะและแน่นอนออนได้รับไป
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: และไปฟังเพลงพร้อมด้วยกันนะคะขอบคุณมากเลย
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้ออนฝันดีแน่นอนค่ะได้บัตรไปละเรียบร้อยค่ะคาวันในไลฟ์ใครยังอยากได้บัตรอยู่ลุ้นกันต่อไปทุกช่วง
2: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

ันนี้เจอกันอยู่แค่2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารอฟังคลับอินสปายค่ะน้องอั๋นภูวนาถค่ะสัมภาษณ์น้องจอยจากทีสเกิร์ตด้วยนะคะในทุกครั้งของคลับอินสปายมันจะได้วิธีคิดเยอะมากอยากให้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวพี่ให้ส่งท้ายด้วย2เพลงนี้ตามที่คุณขอเอาไว้ค่ะวันนี้ให้คุณช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์เพลงที่มีคำว่าหย่าอยู่ในชื่อเพลงด้วยโอ้ยอย่าใกล้กันเลยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงมีข้อความส่งมาทวงด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะบ่าย 3:00 น. เวลาปกติสวัสดีค่ะ

ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: เป้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ต่โต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึกๆ
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspired
3: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่คลับ Inspired Day พุธนี้ 3 ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: Green News.
5: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
6: ้มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นมี2บริษัทเทคโนโลยีนะคะ Open AI แล้วก็ Anthropic สนับสนุนแนวคิดให้ออสเตรเลียออกกฎหมายบังคับบริษัท AI รายงานเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติการของ AI agent ของบริษัทค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการตัดสินใจแจ้งเหตุให้หน่วยงานรัฐรับทราบยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละบริษัทเท่านั้นซึ่งข้อเสนอนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ Open AI ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะจากกรณีที่บริษัทใช้เวลานานถึง3เดือนกว่าจะแจ้งรัฐบาลออสเตรเลียว่า AI agent ของบริษัทแฮกระบบประกันสุขภาพภาครัฐของออสเตรเลียรวมถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐอีก3แห่งในขณะที่ชาวออสเตรเลียจำนวนมากก็เรียกร้องนะคะให้รัฐบาลเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูล AI แล้วก็การคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังรอบหน้ายังติดตามได้กันต่อกับเวลาของ Green Update ค่ะ
5: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
4: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
7: คิดบ้างไหมว่าจะไม่ได้กลับมานั่งตรงนี
8: ้คิดค่ะไม่ใช่ง่ายค่ะกว่าจะผ่านมาได้และระหว่างทางมันก็เคยมีท้อแท้เคยที่จะหยุดหายใจ
7: ทีสเกิร์ตมันจะเป็นทีสเกิร์ตเมื่อมี3คน
8: ถูกต้อง
7: เกิดอะไรขึ้นกับเพื
8: ่
7: อน
8: ๆในมุมของจอยไม่มีอะไรคุยกันไหมคุยกันเมื่อมีงานแต่ก็มีคิดในใจถามว่าบางครั้งเราอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่พอใจในบางเรื่องหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อย่างที่พี่อ่านพูดแต่มันเป็นเรื่องที่ตอนนี้ณตอนนี้จอยแค่รู้สึกมันเป็นเรื่องที่เล็กมากๆสำหรับชีวิตจอยจะมีเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ตอนนั้นที่เป็นทีสเกิร์ตหนูไม่มีรถนะคะแม่ก็ไปซื้อรถกลัวลูกอายวันนี้หนูเป็นแม่หนูเข้าใจสิ่งที่แม่ทำทั้งหมดเลยแค่คำว่าลูกถึงแม่จะไม่มีแต่แม่ก็ไม่อยากให้ลูกเป็นด้อยกว่าใครหนูเลยแบบไม่มีคำถามหนูเคยขอโทษแม่ไปแล้วหนูขอโทษที่หนูเคยรู้สึกว่าหนูอยากมีเหมือนคนอื่นเขาจอยเชื่อว่าทุกปัญหามันมีประตูทางออกหมดมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่กระบวนการคิดของเราว่าคุณจะคิดลบหรือคุณจะคิดบวก
5: Club
4: Inspire Day
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับคลับ Inspire Day นะครับก็เปิดคลับครับต้อนรับแขกรับเชิญของเราก็หา Inspire ดีๆจากชีวิตจริงของแต่ละคนในแต่ละมุมในแต่ละเรื่องในแต่ละรูปแบบนะครับวันนี้แขกรับเชิญของอันต้องบอกว่าหลายคนโตมากับเธอแล้วก็โตมากับเพลงของเธอด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าได้ร่วมกันฝ่าฟันในช่วงเวลาที่ยากลำบากเลยแม้แต่แบบหนักหน่วงมากๆนะครับพร้อมกับข่าวคราวของการป่วยของเธอต้องบอกว่าป่วยหนักมากๆๆเลยทีเดียวนะฮะจนผมเนี่ยแอบลุ้นนะพี่พูดตรงๆเลยนะแต่ในที่สุดวันนี้นั่งยิ้มอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังตาเป็นประกายอยู่มันก็ดีใจเพราะฉะนั้นมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าชีวิตไม่ง่ายแต่ผ่านมาได้จนถึงตรงนี้กับJoy T Skirt สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: ไม่เท่าไหร่หรอกงานนี
8: ้ไม่เท่าไหร่เลยค่ะงานนี
7: ้แล้วจริงๆมันเท่าไหร่ไหม
8: โอ้โหมันเยอะแยะมากมาย หลายฟีลลิ่งหลายความรู้สึกมาก
7: อัปเดตกันนิดนึงเรา
8: ค่ะ
7: เป็นมะเร็งที่
8: ค่ะจอยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่4ค่ะแพร่กระจายค่ะ
7: ซึ่งจริงๆคือสุดแล้วนะขอโทษนะถ้าพี่พูดผิดก็แก้ด้วยเพราะว่าเราจะได้ความรู้เพราะเราอยู่ท่ามกลางสิ่งนั้นเลยถ้าพูดระยะที่4ระยะแพร่กระจายเนี่ยคือระยะสุดท้ายแล้วมั้ยฮะ
8: ยังไม่สุดท้าย
7: อ๋อมีท้ายกว่านี้อีกเหรอ
8: มันมีท้ายกว่านี้คือระยะประคับประคองค่ะ
7: ไม่สามารถที่จะไม่รักษาละ
8: ไม่สามารถที่จะรักษาโรคนี้ได้ไม่สามารถที่จะหยุดเซลล์ให้มันกระจายตัวได
7: ้
8: ก็ต้องอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาสุดท้ายให้ดีที่สุดแบบประคับประคองไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บปวดมากที่สุดอ่ะค่ะ
7: ย้อนกลับไปนะตอนนั้นเรารู้ว่าเราป่วยตอนปีอะไรตรงนั้น
8: สองปีปี
7: 67
8: ค่ะ
7: มันเริ่มต้นจากเรามี
8: วันเกิดจอยเลยพี่อันช่วงเดือนมิถุนาจอยมีประจำเดือนมาผิดปกติค่ะมาเป็นก้อนเลือดค่ะปกติผู้หญิงจะมีเป็นลิ่มเลือดเนาะแต่อันเนี้ยค่ะต้องขออนุญาตพูดใน
7: ทางวิทยาศาสตร์ไปเลย
8: ค่ะก็คือมันออกมาเป็นก้อนค่ะซึ่งถ้าออกมาเป็นก้อนแล้วเน
7: ี่
8: ยปวดท้องแต่ตอนนั้นยังปวดแบบปวดเหมือนมีประจำเดือนปกติเราก็เลยไม่ได้คิดว่ามันคือทรายที่ผิดปกติค่ะและบวกกับอายุด้วยค่ะพี่อันตอนนี้เราตอนนั้นเราอายุประมาณ46
7: ครับ
8: 46กำลังย่างเข้า47มันก็เลยรู้สึกว่าวัยทองหรือเปล่าม
7: ันก็อาจจะมีความผิดปกติมากๆน้อย
8: ๆแล้วก็ฟังปรึกษาผู้รู้ข้างๆแบบบางคนก็อายุเยอะเขาบอกเอ้ยบางทีการเป็นวัยทองอ่ะมันก็จะมีการมีประจำเดือนผิดปกติขึ้นมาเหมือนกัน
7: แต่อย่างอื่นไม่มีอะไร
8: ไม่มีอะไรค่ะแข็งแรงปกติทำงานได้
7: อ่อนเพลียไหมมีคนทำไมช่วงนี้ฉันเหนื่อยจังเลยฉันปวดท้องมากกว่าปกตินิดนึงหรือ
8: ความอ่อนเพลียมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วมันเลยหนูเลยแยกไม่ได้เพราะว่าหนูเป็นคนที่ active working woman ทำอะไรทุกอย่างตลอดเวลาพักก็คือตอนนอนหลับเท่านั้น
7: ผมเข้าใจความอ่อนเพลียตลอดเวลาผมก็เป็นนะ
8: จริงจริ
7: งพี่ก็แอคทีฟหนักมากแต่ถามว่าตลอดเวลาเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก
8: ใช่
7: แล้วก็อ่อนเพลียมาก
8: แต่เราก็ยังคิดว่าเราแข็งแรงอยู่เสมอ
7: พอรู้สึกว่ามันเป็นปกติที่เรา
8: ต้อง
7: ก็เหนื่อยมากก็ต้องเพลียสิ
8: ใช่แต่ไอ้โรคที่จอยเป็นอะมันไม่ใช่โรคที่แบบแสดงออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนพี
7: ่
8: มันเป็นโรคที่มีระยะเวลาค่ะพี่อันอันนี้เพิ่งเข้าใจนะแต่เมื่อก่อนไม่เคยคิด
7: ในที่สุดที่มันบอกว่าเกิดจากเชื้อไวรัส
8: HPV จริงๆอ่ะของหนูมัน

0: สนนะคะว่าจะเป็นเนื้องอกหรือว่าจะเป็นมะเร็งเพราะว่าบางทีเราตรวจค่ามะเร็งอะค่ะมันไม่ขึ้นทีนี้ต้องตรวจละเอียดแหละค่ะก็ไปฝ่ายสูติตรวจละเอียดจนผลออกมาเป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะว่ามันมีเชื้อ HPV ด้วย
1: ถ้างั้นเจอมันก็ชัดเลยว่าใช่
0: ใช่คือตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเนื้องอกแล้วหรือว่าเป็น HPV กันแน
1: ่
0: เชื้อตัวนี้มาจากอะไรกันแน
1: ่ครับ
0: ก็เลยคุณหมอเขาเลยขอสรุปโรคว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะมันมีเชื้อ HPV อยู
1: ่ซึ่งโดยปกติเราตรวจร่างกายเป็นประจำไหม
0: ไม่
1: อ๋อเหรอเราก็ไม่ตรวจ
0: คือนานๆตรวจทีค่ะพี่อัน
1: นั่นคือแบบมันจะมีแบบตรวจใหญ่ตรวจเล็กอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม
0: ใช่
1: แต่เราไม่ใหญ่เล็กเราก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอด้วยหรอ
0: ไม่ค่อยสม่ำเสม
1: อ
0: ตอนคลอดลูกอ่ะเคยตรวจ
1: กี่ปีละ
0: โอ้ตอนนั้นก็ประมาณ7ปี
1: โอ้
0: แล้วก็ผ่านใช้ชีวิต
1: ไม่ได้ตรวจเลย7ปีหรอ
0: ไม่ได้ตรวจอันเนี้ยดูได้เลยนะ
1: อันนี้ก็ต้องตีมือนะ
0: ถูกต้องก็แต่ว่าอยากบอกทุกคนนะคะทุกวันนี้ยังแบบโพสต์ Facebook บอกทุกคนว่าวันนี้คุณตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วหรือยังและถ้ามีลูกควรฉีดวัคซีนให้เขาตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: เพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันจะให้ผลที่ดีที่สุดกับคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ
1: ์ใช่ใช่ถูกต้อง
0: แต่คนที
1: ่สองเข็มถูกไหมถ้าพี่จะไม่ผิด
0: อ๋อมันจะมีม
1: ัน
0: จะมี9ชนิดป้องกันนะคะมันจะแนะนําให้ฉีดอันที่มันมีเยอะๆ
1: อย่าไปให้ครอบคลุมที่สุด
0: ให้ครอบคลุมที่สุดคืออย่าไปคิดว่าราคามันสูง
1: ครับ
0: เราเสียเรื่องพวกนี้เราเสียค่ากินชากาแฟเราไปกินชาบูได้แต่เรื่องพวกนี้ทำไมเราถึงไม่เสียให้ชีวิตเราเพื่อปกป้องเราและคนที่เรารัก
1: เราซื้อของแพงๆที่มันไม่ได้จำเป็นในชีวิตได
0: ้
1: อะ
0: ใช่และหนูก็เป็นคนที่พูดเรื่องนี้ไปเลยแล้วกันนะคะเรื่องประกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นความสำคัญเคยทำ
1: ใช่ไหมว่าพี่จะถามอยู่ด้วยน
0: ะ
1: เพราะว่าการที่เราไม่ตรวจสุขภาพแปลว่าเราต้องไม่ได้ทำประกันใช่ไหมเนี่ยพี่จะถาม
0: ใช่อะไรก็ตามที่มันต้องใช้เงินน่ะหนูอ่ะจะแบบอ่ะไว้ก่อนไว้ก่อนถามว่าอยากทำไหมอยากทำ
1: แต่รู้สึกว่าต้องเสียเงินว่ะ
0: หนูจะมีความคิดซึ่งหนูก็เชื่อว่าคนอื่นก็น่าจะคิดแบบหนูนะทำไปไม่เห็นได้ใช้เลย
1: ซึ่งจริงๆประกันน่ะทำแล้วไม่ได้ใช้อ่ะ
0: มันดีแล้ว
1: บ
0: ุ
1: ญกลาหัวแล้วขอโทษนะ
0: จริง
1: คือคนที่ทำประกันแล้วบอกคุ้มจังเลยแปลว่าคุณต้องป่วยแล้วอ่ะ
0: ใช่แต่อยากให้คนไทยทุกคนเปลี่ยนวิธีคิดเพราะมันมีบางกลุ่มที่ยังคิดว่าทำไปก็ไม่ได้ใช้แล้วมันก็ราคาสูงแต่อยากให้เอาเข้ามาในบัญชีของชีวิตตัวเองค่ะว่าคุณจะต้องการเงินส่วนหนึ่งทำประกันชีวิตไว
1: ้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งไปเลย
0: ใช่
1: ให้มันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยจริงๆณวันนี้ผมว่าเราต้องเปลี่ยนความเข้าใจตรงนี้กันละ
0: ใช่ค่ะ
1: ณวันนั้นในที่สุดแล้วเราไม่มีประกันด้วยอ่ะถามอีกด้านหนึ่งนะณวันนี้ดูแข็งแรงเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันนะว่าณวันนี้อาการเป็นไงถามเรื่องเงินก่อน
0: เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเงินเก็บอ่ะมีส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นแล้วด้วยฐานะพื้นฐานทางครอบครัวไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะเป็นคนทำงานเป็นคนระดับกลาง
1: ค
0: ่ะเราก็จะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายครอบครัวใช้จ่ายของเราและไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะป่วยแต่โชคดีพี่อันหนูยังทำประกันไว้แต่มันไม่ได้สูงมากอย่างที่บอกเราไม่ทำราคาสูง
1: มันไม่ถึงกับเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยมีประกันแต่เป็นประกันพื้นฐานมากๆ
0: ใช่มันไม่พอค่ะกับโรคกับโรคที่เราเจอใช้คำว่ามันไม่พอดีกว่านะคะถามว่าวันที่เจอโรคแล้วไม่มีเงินตรงเนี้ยมันลำบากมากนะพี่อันคือตอนแรกมันยังอยู่ได้เพราะว่าเราก็ใช้เงินเก็บมันไม่ใช่แค่ค่ารักษาอย่างเดียวนะคะเงินเขาเรียกอะไรค่าใช้ชีวิตของเราอ่ะค่าใช้จ่าย
1: ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่ทุกอย่างมันรันน่ะทุกอย่างมันเดินแน่
0: ถูกแต่เราหยุดงานเราทำงานไม่ได
1: ้
0: เงินก็ไม่ได้มีเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะเราก็ต้องเอาเงินที่เรามีเนี่ยมาใช้จนวันหนึ่งมันเริ่มหมดมันก็จะเป็นผลกระทบต่อชีวิตอย่างมหาศาล
1: โทษนะเราเป็นพนักงานประจำเราใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรืออะไร
0: ไม่มี
1: นี่คือคำถามแบบอยากรู้เลยอ่ะ
0: ใช้สิทธิ์สปสช30บาทแล้วก็
1: โอเคไหมอ่ะวิจารณ์กันหน่อยสิ
0: โอเคค
1: ่
0: ะ
1: ปรบมือจ้า
0: โอเค
1: นะโอเคก็ต้องชมไงเข้าใจไหม
0: คืออย่างบางคนเนี่ยถ้า
1: ได้ปฏิทินไหม
0: ไม่ได้ปฏิทิน
1: อ๋อเหรอโอเคเราเล่นนะ
0: ก็โอเคแต่ยาบางตัวถ้าเราอยากจะได้ยาดีๆอะค่ะมันยังไ

0: ครอบคลุมเท่าไหร
1: ่
0: หรือการ
1: ก็เข้าใจนะพูดตรงๆเข้าใจ
0: ใช่แต่เป็นการรักษาขั้นพื้นฐานที่ประคับประคองแต่เขามี cancel anywhere ค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับผู้ป่วยมะเร็งถือว่าดีไม่ได้แย่เลยค่ะเพราะว่าก็ได้รับการรักษาแล้วก็มียาที่ตรงกับการรักษา
1: ครับคิดบ้างไหมว่าจะไม่ได้กลับมานั่งตรงนี
0: ้คิดค่ะคิดว่าชีวิตเราจะสิ้นสุดวันไหน
1: มันไปถึงจุดนั้นไหม
0: ไปถึงจุดนั้นจะเชื่อว่าคนที่รับรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอ่ะจะคิดไปถึง
1: มันไปถึงจุดนั้นด้วยสภาพของโลกจริงๆหรือมันไปถึงจุดนั้นด้วยจิตของเราคิดเผื่อไปเลย
0: สองอย่างผสมกันคือเมื่อเราป่วยปุ๊บอะค่ะจิตเราคิดละเพราะว่าคำว่าโรคมะเร็งอ่ะมันเหมือนแบบคุณสอบตกคุณตกอ่ะคุณไม่สามารถที่จะข้ามชั้นไปได้
1: เหมือนคุณไม่ได้ไปต่อ
0: แล้วถ้าพูดถึงชีวิตเราจะมีชีวิตได้แค่ไหนเพราะคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยไทม์ไลน์ชีวิตมันสั้นลงแล้วค่ะมันก็เลยทำให้จอยรู้สึกว่าเราจะไปวันไหนเราจะมีชีวิตที่ยาวกว่านี้ไหมสามารถไปได้ไหมไปต่อได้ไหม
1: เคยถามคุณหมอไหมว่าจะรอดไม่รอดเงี้ยเคยถามไ
0: หม
1: คือผมรู้ว่าคุณหมอไม่มีทางตอบว่าอ๋อคุณจอยไม่รอดหรอกแต่ว่าเคยถามว่ามันไปถึงตรงไหนเหรอนะตอนนี้ระยะ4แพร่กระจายมันก็ฟังดูสุดมากแล้วนะฮะ
0: มันไปเป็นสเต็ปค่ะพี่อั๋นตอนแรกที่รู้ว่าเป็นมะเร็งอ่ะคุณหมอก็จะพยักหน้าเพราะเราถามเพราะจริงๆคุณหมอเขาก็ไม่เขาก็ต้องประคับประคองผู้ป่วยความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าอาการแบบนี้รุนแรงขนาดนี้ฉันเป็นมะเร็งแหละเรารู้อยู่ในใจ 90% แต่อีก 10% น่ะเรายังมีความหวังว่าคุณหมอจะพูดคำว่าไม่ใช่มะเร็งแต่พอคุณหมอพอเราถามคุณหมอกลับไปว่าคุณหมอคะ
1: ครับ
0: จะเป็นมะเร็งใช่ไห
1: ม
0: คุณหมอก็พยักหน้าใช่มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถามต่อรักษายังไงคะมันก็คือเสียงเล็กๆที่มีความหวังว่ามันรักษาได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เดี๋ยวเราจะวางแผนกันว่าจะทำยังไงและก็กล้าถามคุณหมอว่าระยะไหนเพราะจริงๆคุณหมอไม่ได้บอกว่าระยะไหนคุณหมอก็บอกว่าระยะ4พอรู้ว่าระยะ4เท่านั้นนะคะใจมันแบบมันล่วงเหมือนกันนะหูอื้อเหมือนกันแบบหูดับ
1: ถามตรงๆเลยอ่ะทรมานไหม
0: ทุกวันนี้ที่จอยยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะพี่อันจอยแค่รู้สึกว่าการรักษามันทรมานอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนที่อยู่หน้าสื่อจอยเคยป่วยแล้วเคยดูสื่อแล้วพอเจออะไรที่มันแบบลบเป็นมะเร็งเจ็บปวดมากเป็นมะเร็งต้องเสียชีวิตฉันจะต้องตายในอีกกี่วันใจเราดิ่งมากๆเลยค่ะมันเลยทำให้จอยรู้สึกว่าจอยไม่อยากเป็นคนนั้นจอยไม่อยากเป็นคนที่ทำให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งอ่ะเขาจะต้องรู้สึกแย่จอยเลยรู้สึกว่าจอยอยากจะยิ้มจอยอยากจะสดใสจอยอยากจะบอกเขาว่าเราสู้ต่อไปได้เลยไม่อธิบายความเจ็บปวดให้ใครฟังแม้กระทั่งรูปภาพของตัวเองที่ดูแย
1: ่
0: ๆก็จะไม่เอาออกมาให้ใครเห็นเพราะการดูพวกนั้นซ้ำๆมันก็เหมือนการทำร้ายสภาพความรู้สึกเราซ้ำๆเช่นเดียวกันคนผู้ป่วยคนอื่นก็คงเป็นเช่นเดียวกันก็เลยเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องความทรมานแต่วันนี้ถ้าพี่อั๋นถามหนูจะบอกเลยค่ะว่าสุดๆทรมานสุดๆไม่ใช่ง่ายค่ะกว่าจะผ่านมาได้และระหว่างทางมันก็เคยมีท้อแท้ระหว่างทางเคยที่จะหยุดหายใจค่ะ
1: เคยคิดว่าแบบไม่เอาแล้วเว้ยเคยถึงจุดนั้นไหมหรือไม่อ่ะใจสู้ตลอด
0: ใจอ่ะมันสู้แต่ก็มีที่แบบไม่ไหวแล้วมันจะต้องมันมีสิ่งหนึ่งในใจพี่อันเราพอเราเป็นโรคมะเร็งแล้วอ่ะเราจะต้องอยู่กับมันตลอดชีวิตที่เหลืออยู่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าหายแล้วมันจะไม่กลับมา พี่อันเคยคิดไหมหนูไม่ได้แช่งนะพี่อันจะโกรธหนูนะ
1: ไม่โกรธ
0: เคยคิดกันบ้างไหมว่าวันไหนคือวันสุดท้ายของเรากล้าคิดกันไหมคะ
1: ผมไม่ได้คิดนะว่าแบบวันไหนวันสุดท้ายอะแต่ถามว่าแบบก็ช่วงที่ผ่านมาก็คิดถึงความตายเยอะขึ้นนะพอรู้สึกว่ามันใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆเงี้ยเราบอกโอ้เราอายุเท่านี้แล้วเหรอวะเข้าใจป่ะมันเราหันกลับไปมองแล้วโอ้โหเรามีอดีตที่ยาวไกลขนาดนี้เลยเหรอวะเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเราใกล้อีกฝั่งนึงมากขึ้น
0: ใช่สมัยเด็กๆอ่ะสมัยวัยรุ่นหรือตอนที่เราแข็งแรงดีหรือยังไม่เจอโลกจนไม่เคยคิดถึงความตายเลยแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่วันนี้หรอกไม่ใช่วันนี้ของเราหรอกอะไรเงี้ยแต่พอวันที่เราเจอโรคมะเร็งมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าความตายมันใกล้ใกล้มากๆแล้วชีวิตที่เหลือจอยนั่งนับเลยนะพี่หยันว่าตอนนี้ลูกเราอายุเท่านี้เราสมมุติว่าเรามีโอกาสอยู่ได้อีก5ปีลูกเราจะอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเราได้อีก10ปีเราจะเห็นลูกได้อีกเท่าไหร่แล้วถ้าทุกอย่างใจดีกับเราไปต่อได้อีก10ปีตอนนี้คือเราต้องนับแล้วว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่ปีเคยสมัยตอนเด็กๆเนาะเคยอยู่ในฐานะที่เราจะต้องสร้างตัวกันใหม่อ
1: ่
0: ะมีคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เคยแบบมองคนอื่นนะคะว่าทำไมเราไม่มีเหมือนเขาทำไมเราไม่รวยเหมือนเขาทำไมต้องทำงานตั้งแต่เด็กมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าเรามีคำถามแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กเพราะหนูเป็นคนเป็นเด็กที่ทำงานหาเงินมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ก็จะสอนอย่างเดียวที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับวันนี้มากคือความอดทนแม่จะสอนแม่จะบอกว่าแม่ไม่มีความรู
1: ้
0: แม่ไม่มีสเต็ป1 2 3ว่าหนูจะต้องเรียนอันนี้เพื่อที่จะไปต่อแบบนี้แม่ไม่ได้มีสเต็ปแบบนั้นแต่สเต็ปเดียวที่แม่ให้หนูได้ก็คือความรักและความคําว่าลูกต้องอดทนเพราะโลกใบเนี้ยมันจะต้องมีอะไรทดสอบให้เราต้องอดทนเสมอมาวันนี้คือมันคือใช่และจริงมากบางคนอาจจะคิดว่าการเป็นศิลปินมันจะมีเงินเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ว่ามันไม่ใช
1: ่
0: พอเราเคยเป็นศิลปินอะเราเคยโด่งดังในยุคนั้นแค่2ปีเองพี่อัน
1: อ๋อเหรอที่สเกิร์ตตอนแบบฟ้องท่านเปาไม่เท่าไหร่หรอกมัน2ปีเองหรอ
0: แค่2ปี
1: ทำไมถึงสั้นนะ
0: ค่ายปิดค่ะ
1: ปิดตรงเราเลยเหรอที่สเกิร์ตก็ร้านตลับไม่ใช่หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยถ้าร้านตลับบริษัทไม่น่าปิดนะร้านตลับนี่เงินเยอะมากเลยนะ
0: ใช่แต่ตอนนั้นเราเด็กมากแต่รู้แค่ว่าบริษัทเขามีปัญหาในเรื่องธุรกิจแล้วจอยอ่ะก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงทีสเกิร์ตอะค่ะหรือจอยคิดไปเองก็ไม่รู้นะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจ
1: พี่ก็รู้สึกว่าถ้าให้พี่พูดตรงๆนะทีสเกิร์ตมันจะเป็นทีสเกิร์ตเมื่อมี3คน
0: ถูกต้องด้วยความที่โชคดีของเรามีหน้าตาที่ดีสามารถที่จะทำงานในวงการได้คุณแม่ก็พาเดินไปแคสติ้งโฆษณาตั้งแต่เด็กๆโฆษณายาสีฟันแป๊บโซเดนน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะ
1: ใช่ใช่จำได้จำได้
0: โฆษณาแล้วก็ซ้อมร้องเพลงฟอร์ฟันแข็งแรงแปรงฟันทุกวันใช้แป๊บโซเดนจำได้ไหมคะ
1: จำได้จำได้
0: เราก็ทำโฆษณานั้นแต่พี่เชื่อไหมว่าหนูเป็นคนที่เป็นเด็กที่ไม่มีความมั่นใจตั้งแต่เด็กนะหนูยืนอย่างเงี้ยแล้วก็เขินแต่ก็ไม่ได้เพื่อเงินต้องทำแม่บอกว่าถ้าทำแล้วจะได้เงินและถ้าอยากได้ตุ๊กตา
1: ช็อปอินสไปเดย์ของเราวันนี้ขอเสนอคำว่าเพื่อเงิน
0: เพื่อเง
1: ินเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าดีไม่พอเก่งไม่พอขอให้ไม่ลืมคำนี้จากจอยทีสเกิร์ตแขกรับเชิญของเราว่าเพื่อเงินแล้วคุณจะทำได้อะซึ่งจริง
0: มันจริง
1: มันจริง
0: มันคือแฟกมันคือแฟกต์พี่อ่านจะมาพูดว่าเอ้ยหนูหน้าเงินมันไม่ใช
1: ่เอาเลยไม่หน้าเงินเข้าไปดิมาส่งงานมาให้ฉันเองฉันรับเอง
0: ฉันรับทุกวันนี้ก็พูดว่าอะไรที่เป็นโอกาสเราได้เงินรับขอบคุณมากที่โยนมาให้แล้วเรามีหนี้ด้วยพี
1: ่
0: วันนั้นน่ะหนูไม่เข้าใจแม่หนูก็ไม่เข้าใจทำไมต้องไปยืมเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้หนูเข้าใจแม
1: ่
0: ว่าเฮ้ยแม่เราเก่งแม่หนูเก่งหนูภูมิใจในตัวแม่ที่ให้ความแข็งแรงมาถึงวันนี้แล้วหนูก็เคยที่จะเปรียบเทียบความไม่มีทำไมเราไม่มีอย่างเขาจะไปถ่ายตอนนั้นที่เป็นทีสเกิร์ตหนูไม่มีรถนะคะแม่ก็ไปซื้อรถกลัวลูกอายพูดแล้วขอโทษถ้ามันมีแบบความรู้สึกรัก ราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าวันนี้หนูเป็นแม่แล้วหนูเข้าใจสิ่งที่แม่ทำทั้งหมดเลยแค่คำว่าลูกถึงแม่จะไม่มีแม่จะเป็นช่างเย็บผ้าแต่แม่ก็ไม่อยากให้ลูกเป็นด้อยกว่าใครอะไรเงี้ยหนูเลยแบบไม่มีคำถามหนูดีลิทคำถามหนูเคยขอโทษแม่ไปแล้วเมื่อก่อนว่าหนูขอโทษที่หนูเคยรู้สึกว่าหนูอยากมีเหมือนคนอื่นเขา
1: เราเคยพูด
0: หนูเคยเหนื่อยพี่แอมI'm sorry
1: no no it's okay
0: หนูเคยเหนื่อยหนูเคยถามตัวเองว่าทำไมชีวิตมันไม่ได้แบบ perfect ดีกับเหมือนกับคนอื่นเขาสักที ทำไมเราต้องทำงานตลอดทำไมเราไม่เคยได้ใช้ ไม่ได้แบบอยู่สบายเหมือนคนอื่น
1: แต่พี่ว่าทุกคนทำงานแหละฮะทุกคนทำงานจริงๆนะฮะ
0: มันคือปมในอดีตค่ะแล
1: ้
0: วก็มันแต่วันเนี้ยพอเราโตขึ้นมาชีวิตมันสอนให้เราเรียนรู้แล้วสิ่งที่หนูเผชิญหนูไม่เสียใจเลยพี่หนูรู้เลยว่าหนูจะต้องหางานทำซึ่งเบื้องหน้าเนี่ยหนูทิ้งละแล้วหนูไม่มีหัวโขนด้วยหนูไม่ได้ติดหัวโขนด้วยคนจำเราได้ไม่เป็นไรไม่สนใจแต่ฉันมีความสามารถหนูก็ไปสมัครงานที่ช่อง3ค่ะตอนนั้นพี่งัดสุพลวิเชียรฉายเปิดบางกอกการละครค่ะบางกอกฟิล์มบางกอกการละคร
1: เราไปสมัครเป็นนักแสดงหรือไปสมัครเป็นครู
0: สมัครเป็นผู้ช่วยประสานงาน
1: เ
0: ป็นตำแหน่งที่ว่างเพราะตอนนั้นหางานไม่ได้เลยค่ะแต่เพื่อน
1: อ
0: ะเพื่อนที่เขาไปสมัครบอกแกฉันได้ในส่วนครีเอทีฟแต่เป็นของกองละครแต่มันมีตำแหน่งนึงที่ว่างเพราะหนูร้องไห้กับเพื่อนเลยแกฉันยังหางานไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้มั้ยคะเป็นดาราเป็นศิลปิน
1: มันกลายเป็นว่าอุ๊ยเค้าเป็นเดี๋ยวเค้าจะไม่ทำงานจริง
0: หนูหางานไม่ได้เลยพี่แล้วหนูอย่างที่บอกอ่ะหนูก็ไม่ใช่คนเจาะแจ๊ที่แบบพี่อ่านอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากใช้ความสามารถของตัวเองแต่หนูก็ร้องไห้วันนั้นก็ร้องไห้กับเพื่อนจนเพื่อนพูดว่าเฮ้ยแกมันมีตำแหน่งนึงเว้ยว่างอยู
1: ่
0: เป็นประสานงานแกโอเคไห
1: ม
0: เงินเดือน 7,000
1: โอ้โหดร้ายเหมือนกันนะ 7,000 น่ะ
0: แต่มันเจออย่างนึงที่อยากจะบอกเด็ก
1: ๆ
0: ยุคนี้ฟังเลยว่าบางทีบางครั้งอ่ะโอกาสที่เราต้องการอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เราอาจจะได้สิ่งที่เราไม่ต้องการมาแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราต้องการได
1: ้คือ
0: วันนั้นหนูเข้าไปในตำแหน่งของประสานงาน
1: ครับ
0: แต่ระหว่างทางบริษัทเพิ่งเปิดเราก็จะช่วยกันทำงานหนูก็จะช่วยแชร์ไอเดียช่วยฝั่งเพื่อนครีเอทีฟทำงานจนทุกคนรู้สึกว่ามาทำครีเอทีฟเถอะ
1: ก็เราก็โชว์ให้เขาเห็นไงว่าเราเป็นยังไงก็ทำเต็มที่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าต้องรอจนมีตำแหน่งนี้ขึ้นมาก่
1: อ
0: นถึงจะได้ย้ายสุดท้ายจอยก็ได้ย้ายมาเป็นครีเอทีฟจริง
1: ๆ
0: ในระยะเวลาแบบไม่เกิน2เดือนเราก็แฮปปี้มีความสุขแต่ขอออกมาเพราะว่ารู้สึกว่างานมันเยอะเกินไปละแล้วก็คิดว่าเออเป็นฟรีแลนซ์จะได้เลือกงานได
1: ้เป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิด
0: ผิด
1: อ๋อเหรอเราพูดคำนี้เลยเหรอผิดเลยเหรอ
0: ผิดเพราะว่าการเป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้อนาคตเลยค่ะเราจะต้องออกมาในวันที่เราพร้อมแล้วเท่านั้นคุณจะต้องมีเงินกองในบัญชีให้มากพอกับวันนึงถ้าคุณป่วยหรือวันนึงคุณไม่มีงานคุณจะต้องมีเงินตรงนั้นแต่ถ้าใครมีอ่ะไม่ต้องซีเรียสเรื่องตรงนี้คุณเต็มที่กับชีวิต
1: ได้เลยแต่ว่าเราออกมาในวันที่เรารู้สึกว่าเรามีเงินสำรองไว้น้อยไป
0: ใช่แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าน้อยตอนนั้นก็คิดว่าโอเคก็โอเคอยู่แล้วก็คิดว่างานในวงการบันเทิงอ่ะงานโฆษณามันเงินเยอะอยู่แล้วไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีอยู่ยุคนึงที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงคือยุคโควิด
1: เปลี่ยนทุกชีวิตเลยจริงๆไม่มีใครไม่กระทบเลยนะฮะแต่ผมว่ามันก็เป็นเวกอัพคอลของทั้งโลกอ่ะเข้าใจไหมมันเหมือนแบบถ้าให้พูดแรงๆก็คือเหมือนทุกคนถูกตบให้ตื่นอ่ะเดี๋ยวเราจะเบรกกันก่อนแป๊บนึงนะฮะผมจะฝากคำถามนึงไว้นะครับหลายอย่างที่จอยทำเยอะแยะมากมายไปหมดแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคนจดจำได้แล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ยังไปจอยทีสเกิร์ตอ่ะเราก็ยังแนะนำว่าไปจอยทีสเกิร์ตนะครับแต่ในระยะหลังๆเราจะเห็นจอยทีสเกิร์ตเป็นแค่จอยทีสเกิร์ตแต่ไม่ได้เป็นทีสเกิร์ต
0: ค่ะ
1: ่ะถ้าพูดชัดคือเราไม่ได้เห็นทั้ง3คนยืนอยู่ที่เวทีเดียวกันเราจะเห็น1กับ2เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆและต้องขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนของเรานั่นก็คือ Mom Choice Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอรวมถึงการประปานครหลวงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีพักกันแป๊บเดียวครับClub Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีLifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com Club Inspire Day Club Inspire Day ClubInspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีครับ Inspire Day ครับกลับมาคุยกันวันนี้อยู่กับ Joy T Skirt นะครับเมื่อสักครู่ถามคำถามทิ้งไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความ T Skirt ซึ่งต้องมี3
0: ค่ะ
1: ไม่กล้าคิดเลยจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่เราเห็น3คนยืนบนเวทีเดียวกันเมื่อไหร่แต่ที่เห็นคือเห็นจอยทีสเกิร์ตกับเห็นอีก2น้องทีสเกิร์ตเหมือนแยกกันพี่เติมเพราะว่าเหมือนไว้ก่อนนะฮะถ้าคิดผิดก็ขออภัยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่านี่คือคำตอบจาก1คนเท่านั้นนะครับto be fair นะ to be fair นะครับถามจริงมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราและเพื่อนๆอีก2คนมั้ย
0: เอาแบบตอบในมุมของเราจริงๆดีกว่านะคะที่สเกิร์ตอ่ะมันเป็นภาพที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าต้องเป็น3คน
1: ครับ
0: ค่ะแล้ววันเนี้ยมันถูกแยกออกคำถามมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนจริงๆจอยเลี่ยงการตอบเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดเพราะว่าแค่รู้สึกว่าเราจะไปทำร้ายความรู้สึกใครหรือเปล่าแล้วด้วยความที่เราป่วยด้วยก็ไม่ค่อยอยากจะเก็บอะไรที่มันแบบที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะพี่อันมาคิดเท่าไหร่อ่ะฮะคือตอนนี้ถ้ามันจะไม่เป็น3มันจะเหลือจอย1หรือเขาจะสนิทกันเป็น2คนจอยไม่คิดแล้วอะค่ะจอยไปต่อแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าวันเนี้ยพี่อันถามจอยก็อาจจะพูดให้เคลียร์กันนะคะว่าในมุมของจอยไม่มีอะไรไม่ได้รู้อย่างที่บอกค่ะไม่ได้ไปค้นหาคำตอบว่ามันคืออะไรแต่ทีสเกอร์สามคนถามว่าเคยมีคนในเน็ตชาวเน็ตเขาก็จะพูดว่าจอเคยพูดว่าไม่สนิทกันเขาจะบอกว่าไม่สนิทกันได้ยังไงทำงานด้วยกันมาพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงอยากให้ทุกคนน่ะเข้าใจเนเจอร์เข้าใจการใช้ชีวิตเนาะตอนนั้นเมื่อ30กว่าปีเราทำงานร่วมกันเด็กผู้หญิง3คนทำงาน
1: มา30กว่าปีนะ
0: ใช่
1: 30กว่าปีจริงๆเพราะเราบอก15ตอนนี้ก็48แล้วนะบวกลบตัวเลข
0: 30กว่าปีมันนานมากแล้วพี่อันตอนนั้นน่ะสนิทเพราะมันต้องเจอกันทุกวันมันคือเพื่อนที่ทำงานร่วมกันเลยค่ะพี่มาน้องกิฟต์จอยอยู่ด้วยกันแล้วก็มีพี่ๆมีผู้จัดการทุกคนสนิทกันหมดเลยค่ะแต่อย่างที่บอกวันนึงค่ายปิดทุกคนต้องแยกย้ายไปเติบโตทุกคนต้องแยกย้ายไปมีครอบครัวยิ่งไม่ได้คุยกันใหญ่เลยค่ะตอนนั้นไลน์อะไรก็ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: จริง
0: ไม่มีไลน์เราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะจนวันนึงมีพี่เขารวมคอนเสิร์ตคีตาครั้งนึงจอยก็มีลูกเราคนนึงก็ได้กลับมาเจอกันค่ะแล้วหลังจากนั้นพอจบคอนเสิร์ตทุกคนก็ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิต อย่างที่บอกว่าจอยอ่ะพอทำงานเราก็จะทำแต่งานไม่ค่อยสังคมเราเปลี่ยน
1: ครับ
0: ค่ะสังคมเราเปลี่ยนเพื่อนเราเปลี่ยนละต่างคนต่างมีเพื่อนกิ๊บก็มีเพื่อนของตัวเองพี่มาก็มีเพื่อนของตัวเองมันเลยทำให้การติดต่อมันไม่ได้ติดต่อกันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเพื่อนที่สนิทจริงๆของเราอ่ะสื่อไม่ได้ทราบ สังคมไม่ได้รู้ว่าเรามีเพื่อนไหนจอยมีทั้งเพื่อนฝั่งมหาลัยนะคะตอนนี้เป็นคณบดีกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่แบบรักกันสนิทกันเพราะว่าบริบทเราเปลี่ยนและเราก็มีเพื่อนที่ทำงานเบื้องหลังนะคะชีวิตของเราก็เปลี่ยนมากับกิฟต์เขาก็จะอยู่ในบริบทของเพื่อนเขาอยู่ใน
1: ฉากของเขา
0: ในฉากของเขาใช่เราก็อยู่ของเราจนวันหนึ่งพี่ชอตทำคอนเสิร์ตก็ให้สามคนเนี้ยได้กลับมาเจอกันค่ะมันก็เลยเป็นภาพที่อิมแพคเหมือนกันนะที่ทีสเกิร์ตได้กลับมาเจอกันทีนี้ต่างคนต่างโตขึ้นเราก็กลับมาในโหมดของการทำงานเช่นเดียวกันค่ะคุยกันไหมคุยกันเมื่อมีงานแล้วที่พี่อันถามว่าทำไมถึงเห็นว่ากิฟกับพี่มามีภาพกันอยู่สองคนแล้วจอยไม่มีใช่ไหมคะอันนี้จอยก็เคยเห็นแต่ก็ไม่เคยตั้งคำถามเพราะว่าเราโกออนแล้วในมุมจอยตัวก็เลยแต่ในความรู้สึกลึกๆมันก็มีแหละเขาไม่ชอบเราเปล่าวะก็มี
1: ถามจริงๆเคยถามกันไหมว่าแบบมีอะไรในใจไหม
0: เคยต้องอันนี้พูดได้เพราะว่ามันเคยพูดหลายทีแล้วทีสเกิร์ตเคยทะเลาะกันไหมการทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่จำเป็นต้องทีสเกิร์ตวงอื่นคนอื่นหรือแม้กระทั่งถ้าวันนึงหนูทำงานกับพี่อั๋นเราอาจจะต้องไฟกันในเรื่องของงานซึ่งหนูเป็นคนทำงานเวลาหนูทำงานหนูก็จะคุย1 2 3แล้วก็อันไหนไม่ใช่เราก็จะคอนวินซ์กันเนาะถ้าเขาไม่โอเคเขาก็บอกเราได้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์พี่มากับน้องกิฟอาจจะเป็นอีกแบบนึงไม่ใช่คนทำงานเบื้องหลังอย่างเราที่จะต้องเตรียมงานและคุยเขาอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างเราอาจจะเยอะเกิน
1: หรือเปล่าน
0: ะหรือเปล่านะอันนี้เราคิดเองเราไม่เราเคยถามเขาแต่เราไม่ได้คำตอบที่แท้จริงเขาก็จะพูดไม่มีอะไรไม่มีอะไรจอยก็เชื่อกับคำตอบนั้นซึ่งมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันโอเคมากๆเลยนะคะพี่อันเพราะว่าการที่เราไม่มีอะไรต่อกันอ่ะมันดีที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะก็เอาคำตอบเท่านี้แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปถามกับน้องๆอีกทั้งสองคนเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีผมเชื่อว่าบางครั้งมันไม่รู้นะมันอาจจะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ก็ได้นะจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรจริงๆก็ได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรวะอันนี้ผมก็ไม่รู้
0: ใช่แต่ก็แค่แบบตอนที่มารวมตัวกับคีตาโฟร์ตี้อัพคือจอยมันจริงๆเขาก็อยู่ในกลุ่มมันต้องย้อนกลับไปตอนที่ทำ
1: คีตาโฟร์ตี้อัพเป็นการรวมตัวกันของเหมือนกับนักร้องคีตาที่มารวมตัวกันว่าเรารวมตัวกันเพื่อที่จะอาจจะสามารถจัดคอนเสิร์ตหรือรับงานได้
0: ใช่
1: ใช่ไหมเหมือนกับที่อย่างเช่นนะตอนนี้มันก็จะมีแบบ The Palace ที่มีพี่ชิปวัสุมีพี่ปุ๊อัญชลีหรืออะไรแบบนี้รวมตัวกันโอ้เขางานเยอะจริงๆมันก็สามารถทำได้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตั้งแต่ในคีตาโฟร์ตี้อัพก็
0: ไม่มี
1: ก็มีไม่ครบสาม
0: ถูกไหม
1: ซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าต้องย้อนกลับไปตอนที่มันมีคอนเสิร์ตอันหนึ่งซึ่งถ้าจะบอกว่าแบบเหมือนเป็นแบบเพื่อนๆรวมตัวรวมใจกันเพื่อที่จะช่วยเรื่องของค่ารักษาของจอย
0: ค่ะใช่คือย้อนกลับไปในตรงนั้นเนี่ยพูดความจริงเนาะไม่ได้ว่าใครแล้วก็อยากให้ทุกคนอะลองฟังตั้งแต่ต้นว่ามาจอยกิฟต์ไม่ได้คอนแทคกันมาโดยตลอดจะคอนแทคกันก็ต่อเมื่อมีงานแต่ถามว่ารู้สึกไม่ดีต่อกันไหมไม่นะคะหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ไม่เราไม่ได้คุยกันเลยค่ะจนวันที่จอยป่วยเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าเราป่วยเพราะอย่างที่บอกเราก็จะบอกในเพื่อนของเรากลุ่มคนที่เขารักเราแล้วเรารักเขาเราก็จะรู้กันอยู่แค่นี้จนวันนึงจอยอนุญาตให้ทุกคนเปิดได
1: ้
0: พี่เท่เข้ามาช่วยในเรื่องของชาริตซึ่งพี่เท่ก็คือหนึ่งในคนที่ เราสนิทและคุยด้วยตลอดพี่เท่ก็รับรู้มาโดยตลอดเหมือนกันมีพี่เอสุภชัยพี่เท่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ทราบแล้วก็มีพี่ต่อธนนชัยที่เป็น
1: ฟีโนมินา
0: ฟีโนมินาแล้วก็มีพี่ยุ้ยก็คือคนที่พี่ยุ้ยแล้วก
1: ็ยุ้ยปฐมวัน
0: ยุ้ยปฐมวันค่ะแล้วก็ฝันดีฝันเด่นคือจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตเราณปัจจุบันนี้ที่เขารักเราแล้วเราก็รักเขาอยู่ในโมเมนต์ที่ทำอะไรร่วมกันอยู่ตลอดมันเลยทำให้รู้กันแค่นี้แต่พอสื่อกระจายข่าวออกไปทำให้เพื่อนที่สเกิร์ตนะคะมากับกิฟต์อ่ะเขารับทราบว่าเราป่วยเขาก็เพิ่งรู้กับสื่อเช่นเดียวกันเขาก็เลยโทรหายุ้ยว่าแบบเดี๋ยวเขาจะมาช่วยด้วย
1: ครับผมก็นั่นแหละผมก็ไม่รู้เนาะแต่ก็ผมก็ถามนะครับก็มันก็เป็นคำตอบเช่นนี้
0: ค่ะ
1: จอยก็จะปล่อยให้มันเป็นคำตอบเช่นนี้แหละ
0: ใช่ใช่แต่คือจอยตอบพี่อ่านได้เลยว่าจอยไม่กลับไปหาคำตอบแต่ก็มีคิดในใจถามว่าบางครั้งเราอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่พอใจในบางเรื่องหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อย่างที่พี่อ่านพูด
1: ครับ
0: ค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ตอนนี้ณตอนนี้จอยแค่รู้สึกมันเป็นเรื่องที่เล็กมากๆสำหรับชีวิตจอยจะมีเรื่องที่ใหญ่กว่านี
1: ้
0: ที่จะต้องโฟกัส
1: ครับผมนะครับอ่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงนะในฐานะของผมพูดในฐานะของแฟนเพลงแล้วกันนะก็อยากเห็น3คนอยากผมไม่รู้รักกันดีกว่าในทุกๆเหตุผลของโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรก็ให้อภัยกันก็ดีกว่าอยู่แล้วในทุกๆเหตุผลของโลกก็พูดลอยๆกลางๆแบบไม่ต้องตัดสินแล้วผมว่าบางทีก็ไม่ต้องพยายามจะหาบทสรุปก็ได้ว่าตกลงใครผิดใครถูกแต่ก็หวังว่าขอจงลงเอยด้วยดีอะ
0: จอยก็เชื่อว่าถ้าเจอกันก็คงคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับณวันนี้เราถือว่าใช้คำนี้ได้ไหมหายขาดจากการป่วยมะเร็งแล้ว
0: ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งผ่านมาแค่ปีหนึ่งไม่นับการรักษาปีหนึ่งนะคะยังไม่ได้ถ้าโรคสงบ5ปีถึง10ปีถึงจะใช้คำว่าหายได้โรคสงบ
1: ใช่ถ้าอันนี้เป็นมาตรฐานแต่ผมไม่แน่ใจมาตรฐานตัวเลขคือถึง10เลยเหรอต้องเฝ้าถึง10เลยเหรอผมว่า5เองนะ
0: โอ้5นี่คือ
1: ครับ
0: โอเคแล้วแต่ถ้า10อ่ะคือคุณสบายใจได้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะมีอะไรบ้างที่อยากจะฝากบอกว่าคุณไม่ต้องเป็นมะเร็งหรอกค่ะเปลี่ยนชีวิตตอนนี้เลยค่ะอยากกินแบบนี้อยากใช้ชีวิตแบบนี้หรืออะไรยังไงที่แบบเตือนใจหน้าพี่ด้วยอ่ะ
0: ชีวิตอ่ะมันสั้นพี
1: ่
0: เราต้องคิดก่อนเลยนะคะว่ามันไม่ได้ยืนยาวบางครั้งจอยเป็นมะเร็งอ่ะจอยอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งก็ได
1: ้
0: อิบไว้ก่อนชีวิตมันสั้นจงให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตสิ่งที่จะกินเข้าไปอ่ะมันดีต่อสุขภาพหรือเปล่าบางครั้งอะไรที่มันอร่อยเราก็ลืมนิดหน่อยนะกินไปเถอะไม่เป็นไรหรอกฉันทำงานมันเหนื่อยละฉันกินอันเนี้ยนิดนึงมันคือรางวัลชีวิต
1: อะไรที่เราเคยทำแล้วตอนนี้เราเลิกแล้วมีไหม
0: หนูไม่เครียดแล้วอะ
1: แสดงว่าเมื่อก่อนก็เครียดอยู่
0: เครียดตลอดเรื่องแบบตอนโควิดงานน้อยเครียดมาโดยตลอดจน
1: เอาแล้วถ้าตอนนี้ยังเหมือนเดิมล่ะงานน้อยอ่ะจะทำยังไงไม่เครียดก็แค่ไม่เครียดหรอ
0: วางยากไหมยากมาก
1: มันก็ฟังดูง่ายอ่ะสมมติบอกไม่มีงานเลยก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินแล้วไงปล่อยวางมันฟังดูง่ายนะแต่บางคนมันไม่ได
0: ้มันมีสเต็ปของมันพี่คือคำว่าปล่อยวางอ่ะมันปล่อยแล้ววางแต่ต้องไปต่อก็คือมันอาจจะต้องทําให้ตัวเองอ่ะนิ่งที่สุดก่อนแล้วก็มองหาเส้นทางที่จะไปต่อให้ได้
1: ไม่ได้แปลว่าไม่สู้
0: ถูกคือจอยเชื่อว่าทุกปัญหามันมีประตูทางออกหมดเพียงแค่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหาแม้กระทั่งจอยเจอโรคมะเร็งคําว่ามะเร็งคุณหมอบอกคุณเป็นโรคมะเร็งปึ้งมันดํามืดไปหมดมันมองหาแสงไม่ได้มันไม่เจอแสงประตูอยู่ไหนว่าทางออกอยู่ตรงไหน
1: อ
0: ย่างที่หนูบอกพี่อ่ะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะหายหรือเปล่าแต่ระหว่างทางอ่ะมันทำให้เราเจอทางเจอแสงได
1: ้
0: มันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่กระบวนการคิดของเราว่าคุณจะคิดลบหรือคุณจะคิดบวกแต่วันเนี้ย วันหลังจากที่จอยป่วยแล้วได้กลับมาในวงการบันเทิงได้ทำในสิ่งที่แฮปปี้ได้ร้องเพลงกับเพื่อน
1: ๆ
0: นี่คือสิ่งที่จอยรักว่ะพี่อันมันคือความสุขแล้วจอยตอบตัวเองได้ว่าเสียงเพลงอ่ะมันทำให้จอยดีขึ้นจอยได้ทำคอนเสิร์ตเล็กๆกับเพื่อนอ่ะตอนแรกเราทำคีตาโฟตี้อัพหวังว่าจะมีงานจ้างเยอะไม่ค่อยเราก็เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราก็ต้องดิ้นค่ะเราก็จัดคอนเสิร์ตกันเองหนึ่งสมองสองมือบวกกับเพื่อนๆอีก5คนยิ่งมีหลายสมองและหลายมือทำไมเราไม่ทำกันเองล่ะพี่จิกประภาสพี่ๆนักแต่งเพลงพี่เจี๊ยบวัฒนาหรือใครๆก็ตามเขาอนุญาตให้เราใช้เพลงคีตาแล้วทำไมเราไม่เอาตรงนี้มาทำประโยชน
1: ์
0: เพื่อที่อย่างน้อยก็หล่อเลี้ยงอาชีพเป็นเงินขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็เริ่มทำคอนเสิร์ตกันมาแล้วระหว่างทางน่ะจอยก็ดีขึ้นพี่อันจอยได้ร้องเพลงจอยได้จับไมค์ได้ร้องมากกว่า2เพลง3เพลงอ่ะคือเมื่อก่อนเป็นทีสเกิร์ตอ่ะมันร้องแค่2ประโยคแต่ตอนเนี้ยมันได้ร้องเพลงทั้งเพลงมันได้คอนแทคได้อายคอนแทคได้ทําให้คนมีความสุขแล้วคนก็เทคความสุขมาให้เราตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่จอยรู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณเหลือเกินที่วันนี้มันมาถึงหนูได้ทําในสิ่งที่หนูแฮปปี
1: ้
0: หนูไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้หนูจะได้นั่งในคลับอินสไปเรชั่นของพี่หนูมองวิกฤตเป็นโอกาสเสม
1: อ
0: แล้วหนูก็ต้องขอบคุณพี่อัน
1: โอ้ขอบคุณเช่นกันที่มาแชร์กัน
0: ที่ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วต้องขอบคุณทุกๆคนค่ะช่วงที่จอยสุดทุกคนจากงานชาริตี้เน
1: า
0: ะ
1: พี่อันไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ส่งซุปไปให้อย่างเดียว
0: ส่งซุป ซุปอร่อยมาก ได้ช่วยจริงๆคืออย่างที่จอยบอกอ่ะย้อนกลับมาขายของพี่อันหน่อย อาหารดีทำให้สุขภาพดีจริง
1: ๆ
0: วันนี้พอป่วยแล้วอะคือรู้เลยว่าถ้าเราทานอาหารที่แบบตามใจปากไม่ผิดทานได้แต่ถ้าคุณทานเป็นรูทีนอะทานตลอดเวลาร่างกายคุณนั่นแหละจะเสียหายไปแต่ซุปพี่อั๋นดีมากนะคะ
1: ขอบคุณ
0: ดีสำหรับผู้ป่วยด้วยแล้วก
1: ็สนับสนุนโดยป่ะฮะ
0: สนับสนุนโดย
1: เดี๋ยวเขามาวางบินพี่แย่เลย
0: นั่นนะคะก็มันเป็นโอกาสที่ทุกคนน่ะมอบให้วันที่จอยสุดแต่ย้อนกลับมาในเรื่องที่วันที่จอยสุดที่จอยบอกยุ้ยว่าแกฉันยอมแล้วตอนแรกไม่ยอมให้ทำชาริตี
1: ้ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยากรบกวนใครสู้มาโดยตลอดไม่มีเดี๋ยวฉันหาไม่มีเดี๋ยวฉันหาแต่วันนั้นสู้ไม่ได้มันนอนอยู่บนเตียงหายใจรวยรินจะไปทำงานก็ไม่ได้สามีอ่ะจากที่มีงาน
1: อ
0: ่ะก็รับงานไม่ได้
1: เขาต้อง
0: คอยดูแลเราใช่เราไม่ได้มีเงินมากพอที่ไปจ้างพยาบาลมาดูแลลูกก็ต้องดูแลมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าตอนแรกที่มันยังมีเงินเหลืออยู่อ่ะพี่อันไม่เป็นไรยังสู้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีงานและไอ้ซีรีส์4เรื่องนี้แหละที่หนูบอกว่าเดี๋ยว
1: มันจะต้องมาต่อ
0: เดี๋ยวมันจะต้องต่อแล้วมันก็น่าจะพอกับอีกปีนึงที่เรารักษา
1: อ
0: ะไรแบบนั้นแต่ไม่เคยคิดว่าผมจะต้องร่วงจริงๆอะไรเงี้ยแล้ววันที่ผมร่วงจริงๆมันเลยทำให้หนูร้องไห้มากๆร้องยิ่งกว่ารับทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นคนที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย
1: ในงานที่เราต้องทำม
0: ัน
1: ไม่สามารถเดินหน้าตรงนั้นต่อได
0: ้ใช
1: ่ในที่สุดมาจนถึงวันนี้เรากลับมาแข็งแรงได้มากๆเลยล่ะอ่ะมากๆเลยพี่ดีใจที่เห็นสภาพแบบคือถ้าเอาด้วยตาเนื้อผมก็คิดว่า 100% น่ะ
0: ค่ะ
1: แบบ 100% แล้วอ่ะในวันที่แบบณตอนนั้นพี่อ่ะพูดตรงๆนะณตอนนั้นพี่อ่ะหวั่นใจมากเลยตอนที่เราเห็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแบบโอ้มันดูแบบดูมันจะได้กลับมานั่งคุยกันมั้ยอ่ะถามตรงๆนะฮะมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ย
0: หนูยังไม่คิดเลยค่ะพี่ว่าเราจะมีชีวิตรอดกลับมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีช่วงที่เราจะไปเหมือนกัน
1: อ่
0: าฮะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ด้วยใจอ่ะอย่างที่จอยบอกอ่ะคือเราอย่าท้อร่างกายมันวีคร่างกายมันแย่แน่นอนเพราะว่าเค ยาเคมีทำลายหนูเป็นลมแล้วเป็นลมอีกยืนที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬานี่เขาแบบเอาเดี๋ยวพี่จอยเป็นลมเคยนั่งรถไฟฟ้าก็ไปเป็นลมในรถไฟฟ้าอะไรแบบแต่ตัวเองคิดว่าเราไม่อยากเป็นภาระใครอ่ะบางทีแฟนต้องไปส่งลูกอย่างเงี้ยเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเองได้แฟนก็ไปส่งลูกก่อนแล้วเขาก็จะรีบกลับมาแต่ไม่ทันเป็นลมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทานก็ไม่ได้ร่างกายก็สู้ผอมมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราจะรอดไหมวะแล้วมันจะมีช่วงนึงหนูติดโควิดจากโรงพยาบาลมันเป็นหลังจากช่วงที่หนูให้คีโมเข็มที่สามร่างกายกำลังวีคเลยค่ะหนูก็นอนแล้วก็แบบหายใจแบบรวยรินมากแต่หนูเก็ตกับการที่เสียชีวิตแล้วไปอ่ะวันที่หนูเป็นลมที่โรงพยาบาลเพราะว่าพอมันหลับไปแล้วอ่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรอีกแล้วพี
1: ่แต่สิ่งมันก็คือดับไปแล้วไง
0: ใช่แต่พอหนูตื่นขึ้นมาได้หนูฟื้นขึ้นมาได้หนูคิดเสมอว่าหนูห่วงคนที่ยังอยู
1: ่
0: เราไปอ่ะก็คือเราสบายเราจบแต่คนที่ยังอยู่อ่ะเขาจะต้องแบกความรู้สึกอะไรไว้หลายๆอย่างแน่นอนเช่นลูกเรา
1: อ่ะครับ Inspire Day จริงๆก็ในที่สุดก็คงต้องถามแหละผมว่าแบบถ้าถามว่าแบบที่สุดของที่สุดที่มันแบบสมมติกลั่นออกมาเป็นแบบ Essential Oil แบบขั้นสุดแล้วเนี่ยบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตที่มันเข้ามากระแทกเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าคิดว่าแบบอินสปายใครหลายๆคนที่กำลังเจอกับเรื่องหนักที่สุดซึ่งไม่ได้แปลว่าคุณต้องป่วยแบบที่จอยป่วยนะเรื่องอะไรก็ตามที่มันรู้สึกเหมือนมันจะไม่ไหวที่เรารู้สึกมันก็แบบจะตายแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนไงแบบตายดีกว่าหรือแบบมีเสียงในหัวแบบนี้แทรกเข้ามาอยากบอกอะไรที่มันเป็นที่สุดของที่เราเรียนรู้มา
0: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตจอยจะเห็นคนที่ตัดสินตัวเองโดยการที่จบชีวิตตัวเองมันอาจจะสบายก็จริงอะค่ะแต่ชีวิตคุณยังเหลืออยู่อะจอยอะบอกตัวเองเสมอว่าเราทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะนั่นคือสิ่งที่มันคือกิฟต์มันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะไม่มีใครอยากไปเร็วถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆทุกปัญหามันมีทางออกหมดละค่ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะแก้มันไปยังไงอ่ะโอเคอาจจะพูดว่าคุณไม่เคยเป็นแบบผมสมมุติว่าคนนี้เขาไม่มีตังค์เลยไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรปัญหาเขาอะใหญ่สำหรับเขามันอาจจะเล็กสำหรับเราแต่จอยก็เชื่อว่าทุกคนมันต้องหาทางออกให้เจอจอยก็ไม่สามารถที่จะแนะนำได้เหมือนกันว่าคุณจะต้องทำแบบนี้หนึ่งสองสามมันไม่มีรูปแบบตายตัวแต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติอย่างที่พี่อ่านบอกเราตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดละค่ะ
1: ก็จริงนะฮะผมว่าผมสัมภาษณ์คนมาเยอะมากนะในชีวิตน่าจะเป็นหลักพันอะแล้วก็เจอคนที่เคยคิดฆ่าตัวตายมาทุกคนที่รอดมาย้อนกลับไปก็ไม่ทำทั้งนั้นอะเอาจริงๆแล้วทุกคนก็แบบดีใจทั้งนั้นเลยที่ได้รอดมานะครับเพียงแต่ผมเชื่อว่ามันเคยมีงานวิจัยด้วยซึ่งผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะเขาวิจัยยังไงวะนะครับแต่เขาบอกว่าเกือบทุกคนเนี่ยที่ฆ่าตัวตายอ่ะก่อนตายอ่ะเสียใจหมดผมว่าเอ๊ะเขาวิจัยยังไงวะแต่ผมไม่รู้อ่ะวิจัยยังไงไม่รู้แต่ผมก็ค่อนข้างเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เพียงแต่หลายคนพอมันตัดสินใจไปแล้วมันอาจจะไปถึงจุดที่มันpoint of no return ละนะครับแต่ในระหว่างนี้ถ้ามันมีเสียงในหัวแบบนี้ขึ้นมานะครับทั้งที่จริงๆคุณคิดว่าสภาพร่างกายและจิตใจของคุณโดยภาพรวมอ่ะมันไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยจริงๆผมอยากเป็นกำลังใจให้นะครับแต่ถ้าคุณมีเสียงแบบนี้ขึ้นมาแล้วคุณรู้ว่าคุณไม่สบายหรือป่วยก็ไม่ต้องอายผมว่าไปหาหมอไปหาผู้เชี่ยวชาญ
0: ใช่
1: เท่านั้นเลย
0: จริงๆแล้วยุคนี้เนี่ยแนะนำเลยค่ะตั้งแต่เด็กบางทีพ่อแม่อาจจะต้องเปิดใจยอมรับคือตอนนี้จอยก็เรียนปริญญาโทอยู่นะคะ จากที่หายป่วยก็เลยกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำกลับมาเรียนปริญญาโทแล้วก็มีเรียนจิตวิทยาด้วยบางครั้งครูอะค่ะเขาจะลำบากนิดนึงบางทีเขาเห็นพฤติกรรมของเด็กนะคะว่าเด็กคนนี้เขาอาจจะเป็น LD เขาอาจจะเป็นโรคนี้เป็นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอบอกผู้ปกครองเขาก็จะรับไม่ได้ว่าลูกฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆเราอาจจะต้องถอยกันมาคนละก้าวแล้วสังเกตลูกร่วมกันบางครั้งการที่เราเจอเด็กไม่ได้ผิดแล้วผู้ปกครองก็ไม่ได้ผิดที่ลูกเราอ่ะจะมีอะไรผิดปกติหรือบกพร่
1: อง
0: เพราะยุคนี้โลกยุคนี้ยุคโซเชียลตอนนี้เขาเรียกยุควูก้า
1: วูก้าย
0: ุควูก้ามัน
1: โลกหมุนเร็วอะ
0: โลกหมุนเร็วแล้วเราก็ตามไม่ทันบางทีเราถอยออกมาแล้วเรามองกลับไปเราอาจจะเจอปัญหาแล้วเราจะได้รีบแก้ช่วยกันแก
1: ้
0: อืม
1: ครับ
0: บางทีเราอาจจะต้องยอมรับแม้กระทั่งจอยก็ต้องยอมรับว่าจอยป่วยหรือบางคนหมดหนทางแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวเองหมดหนทางแต่จะไปต่ออย่างไรจะแก้ไขอย่างไรให้มันเจอหนทางที่ถูกต้อง
1: ครับนะฮะก็บางครั้งเราเห็นคนที่แบบสำเร็จอ่ะเข้าใจไหมแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นกำลังใจที่ดีจังเลยแต่ในบางครั้งอ่ะที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะในบางช่วงเราอาจจะมีวุ้นแปลภาษาผิดอะไรสักอย่างนึงเราเห็นคนที่สำเร็จมันอาจจะกลายเป็นความท้อก็ได้ว่าทำไมไม่ใช่กูขออนุญาตนะฮะมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราแปลมันออกมาเป็นในแบบไหนเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนี่พี่นั่งดูคลิปอันหนึ่งอ่ะพี่ชอบนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่นิวยอร์กเร็วกว่าที่ผมจับตัวเลขไม่ได้นะเร็วกว่าที่แคลิฟอร์เนีย2ชั่วโมงแต่ไม่ได้แปลว่าแคลิฟอร์เนียแพ้นิวยอร์กหรือดีสู้นิวยอร์กไม่ได้เข้าใจป่ะบางคนอายุน้อยร้อยล้านอ่ะอาจจะมีร้อยล้านแต่อายุ25ใครรู้อาจจะตาย30ก็ได้นะฮะผมไม่ได้แช่งนะผมเปรียบเทียบนะเรื่องที่อีกคนนึงอ่ะเพิ่งประสบความสำเร็จหรือร้อยล้านตอน55แต่เขาอาจจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วอยู่ต่อได้ถึง90เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องวัดความสำเร็จของคนอื่นว่าเขาสำเร็จแล้วทำไมฉันยังความสำเร็จของเราอาจจะกำลังมาถึงช้าเร็วแต่ละคนไม่เหมือนกันเข้าใจไหมทุกอย่างมีฤดูกาลของมันผมว่าดอกไม้แต่ละชนิดก็บานตามแต่ฤดูกาล
0: ใช
1: ่แล้วเราไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นดอกกุหลาบเหมือนกันดอกกุหลาบแต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเลยก็ให้เชื่อมั่นว่าเราอยู่ในไทม์โซนของเราแข่งกับตัวเราแล้วมันก็จะต้องมีช่วงเวลาของเราเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบไป
0: อย่าเพิ่งรีบ
1: ตัดสินใจยอมแพ้เราไม่แพ้นะครับถ้าเราไม่ยอมแพ้นะครับรอวันที่เราจะแฮปปี้อาจจะไม่ต้องชนะก็ได้แต่บางครั้งชนะของเราคือแค่เรา
0: ชนะตัวเราเอง
1: แฮปปี้กับโมเมนต์น่ะแฮปปี้กับโมเมนต์นี้
0: ใช่อย่างที่จอยบอกว่าจอยเคยตั้งคำถามว่าทำไมฉันไม่เหมือนคนนั้นเปรียบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่วันนี้จอยเปลี่ยนไปแล้วพี่อันจอยรวยมากจอยรวยความสุขมากจอยแฮปปี้จอยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ถึงแม้ว่าเราจะเจอการเป็นโรคมะเร็งมันเป็นเรื่องอดีตละเรายอมรับกับมันหมดแล้วแล้วเราก็ตำหนิตัวเองแต่ตอนเนี้ยเราโอบกอดตัวเองเราให้อภัยตัวเองถ้าเรามัวแต่ไปว่าตัวเองซ้ำๆอ่ะมันจะไปต่อได้ยังไงแต่ตอนเนี้ยจอยก็แค่รู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่ยังต่อสู้มาด้วยกันคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีใครคุณเคยกอดตัวเองยังร่างกายมันไปจากสมองเราสั่งใช่ไหมคะพี่มันจะไม่มีใครได้ไงเราก็มีตัวเราเองนี่แหละแต่เราเคยรักเขาไห
1: ม
0: เราเคยให้อาหารดีๆกับเขาไหมเราเคยออกกำลังกายเพื่อเขาไห
1: ม
0: ถ้าเราไม่ก้าวขาไปแล้วเขาจะได้สิ่งดีๆไห
1: ม
0: บัดดี้ของเราก็คือตัวเราเองอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: ซึ่งวันนี้จอยรู้สึกว่าจอยชนะตัวเองละจอยชนะใจแล้วจอยก็รู้ละว่าคีย์เวิร์ดของชีวิตคืออะไรจอยจะไม่เป็นคนที่อันตรายต่อใครจะไม่เป็นคนที่อันตรายต่อสังค
1: ม
0: จอยเจอพี่อันจอยมีแต่ความรู้สึกดีๆจอยยิ้มให้พี่อันซึ่งเป็นรอยยิ้มที่จริงใจที่สุดเพราะครึ่งชีวิตจอยจอยไม่ได้ต้องการอะไรจากพี่อั๋นนอกจากความรักที่พี่อั๋นส่งกลับมาให้จอย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะผมว่านี่คืออินสปิเรชันที่สวยงามที่สุดแล้วก็เรียลที่สุดแล้วล่ะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราทุกคนง่ายๆที่สุดเริ่มต้นนะฮะรักตัวเองก่อนเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจคำนี้นะ เมื่อก่อนแบบ I Greatest Love of All เคยฟังไหม Whitney Houston
0: ใช่
1: ๆผมไม่เก็ทเมื่อก่อนผมว่าอะไรวะเพลงนี้พูดอะไรวะแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มเข้าใจก็จากนี้ทุกวันตื่นขึ้นมาหน้าที่หลักของเราคือฉันจะต้องรักฉันฉันจะต้องดูแลฉัน
0: ใช่
1: และฉันจะต้องรักฉันแม้แต่ในบางวันที่ฉันไม่ชอบฉันเข้าใจว่าเราไม่ชอบตัวเองในบางวันก็ได้นะครับแต่เราไม่รักตัวเองไม่ได้นะครับอ่ะนี่คือ Club Inspire Day วันนี้ที่เราได้อินสปายไปด้วยกันนะครับกับแขกรับเชิญของเรา Joy T Skirt ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่แอนขอบคุณค่ะ
1: ครับผมติดตามไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะมาเป็นแขกคนพิเศษนั่งอยู่ที่นี่กับเรานะครับแล้วต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยที่มีพื้นที่ดีแบบนี้ให้เราได้คุยกันได้รับพลังบวกแบบธรรมชาติเรียลๆแบบนี้ด้วยกัน Mom Choice ครับ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอรวมถึงการประปานครหลวงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีเจอกันทุกวันพุธนะครับ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ในทุกช่องทางของ Green Wave แล้วก็ YouTube ของ A-Time แล้วก็แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยวันนี้บ๊ายบายกันแล้วนะครับเรา2คนบ๊ายบายสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ Club Inspire Day Club
2: Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: วันเกิด Green Wave ของเราปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วนะคะแอบเมานิดนึงปีนี้เนี่ยพวกเราดีเจคุยกันว่าวันเกิดทั้งทีอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะแต่ขอเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะคะในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราเลยใครกำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีก็มีทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือของขวัญมาเจอกันในงานนี้เลย Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะมีทั้งเคลียร์และสาวสาวสาวพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิด Green Wave ปีนี้มาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะคะ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบพรุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
4: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
9: Cover Night Live

0: ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: งานตอนเนี้ย
7: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
6: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักทักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
9: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
8: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
9: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
8: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
9: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/
8: Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
10: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มี Green Update มารออยู่นะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นในการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูก็ได้มีการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อลดขนาดแล้วก็ระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสแล้วก็กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงด้วยนะคะซึ่งการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยก็จะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะโดยเสียงเรียกร้องในประเด็นนี้มีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือคอป31ซึ่งจะจัดขึ้นที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังเจอกันอยู่คุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
8: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

กันจากโปรดิวเซอร์นักร้องมากความสามารถพี่เต้นธีรภักดิ์นะครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่านับหนึ่งครับผมก่อนหน้านี้มีมิวยูกับภาวนานะครับแล้วก็เริ่มมาด้วยตัวจริงของเธอจากดับเบิลยูเสียงร้องของพี่จักรชวินนั่นเองนะครับคุณฟังครับ16:16 PMนะครับผมคลับอินสปายจบไปก็เจอกันกับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆกับผมปอนะครับ16:00 PMจนถึงเที่ยงคืนของค่ำคืนวันพุธที่7 ตุลาคมวันนี้นะครับแล้วก็เป็นวันที่คุณผู้ฟังชาว Green Wave นี่เรียกว่าติดตามเกาะติดทุกช่วงดีเจกันเลยทีเดียวนะครับคุณจันยาส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้ทุกคนมารอพี่ปอแจกบัตร Cover Night Live กันเยอะแน่ๆเลยค่ะว่าแต่แจกกี่โมงไปกันเรื่อยๆสำหรับเพลงเพราะในค่ำคืนนี้ช่วยเลือกเพลงได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยซิงเกิลจากครูที่ไม่ได้ยินนานเลยทุกสิ่งนะ

0: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: คุณฟังครับผมท่ามกลางเรื่องราวข่าวต่างๆที่มันค่อนข้างเครียดแล้วก็จริงจังมากๆมาดูข่าวเกี่ยวกับสัตว์รอบๆโลกกันบ้างดีกว่านะครับผมในนิวซีแลนด์ครับทีมอนุรักษ์เนี่ยพึ่งต้อนรับลูกนกแก๊กคาโปได้ถึง90ตัวนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของนกแก้วสายพันธุ์ที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเลยนะครับผมในซิมบับเวครับความพยายามในการปราบการลักลอบการฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับทำให้ประชากรแรดเนี่ยทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1,400 ตัวและก็ในแอฟริกากลางนะครับผมลูกกอริลลาที่ได้รับการช่วยเหลือได้เติบโตจนในที่สุดนะครับกลายเป็นแม่ที่ให้กำเนิดลูกได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมเป็น3เรื่องราวทั่วโลกที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้ยอบอุ่นหัวใจจังเลยเนาะ

43นาทีคุณผู้ฟังเศร้าเสียงกันหน่อยซิว่าใครที่กำลังรอการขอบัตร Copper Night Live กันบ้างหรือเปล่านะครับผมส่งข้อความให้ได้เห็นกันหน่อยซิว่าเอ๊ฉันนี่แหละรอพี่ปออยู่หรือว่าอยากจะได้บัตรจังเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะร่วมสนุกในการชิงบัตรกันในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังต้องลงทะเบียนก่อนที่ atama.live/greenwave กันนะครับผมตอนนี้ยอดคนลงทะเบียนนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเลย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: คุณฟังกับผมใครที่ว่างๆมาเจอกันนะครับอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์นะครับผมกับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นั่นเองนะครับผมชวนคุณผู้ฟังเลือกของขวัญใหม่ๆนะครับมาคนละชิ้นนะครับเพื่อมอบให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนะครับนมสูตร12เสื้อผ้าเด็กหรือว่ารองเท้าเด็กหรือผ้าเช็ดตัวก็ได้นะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตสนุกๆจากวงเคลียร์รวมถึงสาวๆให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็มีเป็น special performance moment น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยนะครับผมเป็นเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยรวมถึงใครที่ไม่สะดวกที่จะติดของขวัญมาก็สามารถสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เช่นกันนะครับเราอยากจะเห็นส่วนเล็กๆส่วนนี้นะครับกลายเป็นรอยยิ้มที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับน้องๆทุกๆคนด้วยฮะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ถามตรงๆที่หมอบอกว่าพออายุเริ่มเยอะร่างกายก็จะสร้างโคคิวเทนน้อยลงแบบนี้ถ้าพี่เป้กินอาหารที่มีโคคิวเทนมันจะไปสร้างโคคิวเทนเติมเข้าเซลล์ได้พอจริงๆเหรอหมอ
1: ตอบตรงๆเลยว่าถ้าจะเติมให้เข้าเซลล์ได้พลังงานเต็มๆอย่างเทียบเท่าตอนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่เป้เพราะอาหารแต่ละมื้อมีโคเอนไซม์คิวเทนก็จริงจากธรรมชาติแต่ร่างกายต้องเติมวัตถุดิบให้เต็มเพื่อให้ตับได้เอาไปใช้ในการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนต่อตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โคเอนไซม์คิวเทนถูกทำลายได้ไวเกินด้วยค่ะพี่เต้
2: อ
1: ๋
2: อเข้าใจละมิน่าล่ะวัยทำงานอย่างเราถึงต้องเน้นทั้งกินดีพักผ่อนดีแล้วก็มองหาตัวเสริมนะครับให้ถูกจุด พี่เป้เก็ตละ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
7: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: เวลาของ Green News นะคะเรากลับมาติดตามด้วยกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นที่เม็กซิโกค่ะรัฐบาลเตรียมออกร่างกฎหมายการใช้โซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok เพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรับผิดชอบแล้วก็งดเว้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่ารัฐบาลเม็กซิโกจะร่างกฎหมายเพิ่มเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนชาวเม็กซิโกจากความรุนแรงคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายเป็นผู้ชายวัย18ปี2คนนะคะใช้อาวุธมีดแล้วก็ระเบิดแบบทำเองบุกไปโจมตีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะคะในเมืองตอริออนนะคะอยู่ในรัฐกัวอาวิล่าทางตอนเหนือของประเทศทำให้ผู้อำนวยการหญิงเสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก4รายค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงรออยู่นะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

5:18 นะครับผมเพลงเพราะๆก็ยังทยอยเล่นให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันอยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยนี่คือเสียงร้องของนนทนนท์นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าแน่ใจไหมมีพลพลด้วยนะครับไร้น้ำหนักแจ็คพอตซิงเกิลล่าสุดจาก Better Weather แล้วก็จะได้ไม่ลืมกันงานเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตคุณผู้ฟังครับผมค่ำคืนนี้คนที่ดูเหมือนจะฟังช่วงนี้แล้วก็รอบัตรของ Coffee Night Live นี่โอ้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ๆเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวถึงช่วง Coffee Night Live เดี๋ยวบอกคำถามแล้วกันว่าวันนี้อยากจะได้คำถามอะไรรวมถึงการร่วมสนุกในช่องทางไหน Tilly Birds กับ Millie นะครับเพลงนี้เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน

0: ีวันลืมแต่ว่า
1: คาเฟ่ไนท์แลนด
2: ์โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: วันนี้เป็นวันในการแจกบัตรวันแรกนะครับของ Cover Night Live ของเรานะครับคุณผู้ฟังครับผมก็ ETC The Parkinson นั่นเองหลายคนติดตามอยู่นะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วข้อความดีกว่าเนอะสำหรับวันแรกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วส่งมาบอกว่าคุณติดตาม Green Wave มากี่ปีแล้วแล้วเหตุผลในการติดตาม Green Wave ของคุณคืออะไรนะครับหลังเพลงนี้เดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ว่าคุยกันก่อนคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายคนรอช่วงชิงบัตรในค่ำคืนนี้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวันแรกเลย อย่าเพิ่งเสียใจไปถ้าไม่ได้บัตรนะครับเรายังมีอีกหลายวันเลยทีเดียวให้ร่วมสนุกกันเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นคนที่ได้บัตรคนแรกในช่วงของปอนะครับเพราะฉะนั้นส่งกันมาได้เลยหลังเพลงนี้เดี๋ยวมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีให้ได้ฟังกัน

0: ผู้ฟังอ่านข้อความแล้วแบบใจฟูข้อความน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะทุกข้อความนี่คือแบบมีเรื่องราวผูกพันกับ Green Wave อย่างตลอดเลยทีเดียวอ่ะบอกกันก่อนอีกครั้งนึงถ้าไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวติดตามใหม่ในวันต่อๆไปเรามีแจกบัตรกันทุกๆวันคุณผู้ฟังนะครับผมเพราะฉะนั้นมันมีแค่2ใบเท่านั้นน่ะสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามในช่วงพี่เป้ต่อในการแจกบัตรกันต่อเนื่องสำหรับ Cover Night Live ETC กับ The Parkinson ด้วยนะครับข้อความที่ทีมงานเลือกแล้วก็ส่งมาให้นะครับผมนั่นก็คือติดตามตั้งแต่ประถมป.4ในปี2549เพราะคุณป้าชอบเปิดฟังในรถระหว่างเดินทางค่ะตอนนี้อายุ29แล้วโตมากับ ETC กับอัลบั้มเปลี่ยนค่ะอยากได้บัตรจะเพราะจะพาคุณป้าไปฟังด้วยกันโอ้โหคุณพัดสอนทำบัวชานะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยยินดีด้วยมากๆจริงนะครับผมคุณฟังคนที่พลาดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆเพราะว่าเราพึ่งวันแรกในการร่วมสนุกกันนะครับผมติดตามต่อกับกิจกรรม Cover Night Live ของเราได้เลย Cover Night
1: Live โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus คุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจ Lotus Money Plus งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิวา
0: มันหลากหลายแทบจะทุกข้อความอ่านทุกข้อความเลยจริงๆนะครับผู้ฟังครับเยอะมากที่ส่งมาภายใน1เพลงมันทำให้รู้สึกเลยนะครับว่าสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยมีคุณผู้ฟังคอยแบบว่าซัพพอร์ตอยู่ตลอดมันเรียกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆจริงๆขอบคุณมากๆเลยฮะเหตุผลในการเริ่มต้นในการฟังหลายๆคนก็แตกต่างกันไปมีบางคนบอกเริ่มฟัง Green Wave เพราะอกหักก็มีนะรักมากๆขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆข้อความในค่ำคืนนี้เลยครับคุณผู้ฟังชอบทุกอย่างที่เป็น Green Wave ขอบคุณมากๆนะครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวัน
1: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณUE Cough Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley Request ของเรามีคุณผู้ฟังจองเพลงนี้จาก ETC มาแล้วฮะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: เดบิวต์แทร็กครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่จะบ๊ายบายกันไปเป็นงานจากวินเวคินครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของมุมมองความรักแบบจริงใจนะครับผมอบอุ่นและมีอารมณ์ขันผ่านตัวแทนของผู้ชายที่พร้อมจะดูแลคนพิเศษอย่างเต็มที่เป็นป๊อปแดนซ์สุดน่ารักที่เอาใจสายคลั่งรักชื่อเพลงว่าถ้าหนูยอมนั่นเองนะครับผมพรุ่งนี้พฤหัสนะครับพี่เฟียสขอสลับเพราะฉะนั้นปอจะมา1ทุ่มแล้วพี่เฟียสจะมา4ทุ่มพรุ่งนี้เจอกันเร็วหน่อยตั้งแต่1ทุ่มจนถึง4ทุ่มเลยที่นี่ Green Wave 90.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับผม

0: อาหารแมวกินนกที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
6: เพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave

0: ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: เป๊กครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: โดย
5: เวลานี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเลยนะคะเมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนที่ออกมาเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปการขาดแคลนครูแล้วก็ห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนในขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกานูแห่งฝรั่งเศสก็ได้ออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: มาฟังเพลงใหม่ด้วยกันนะครับล่าสุดเลยจากเดบิวต์แทร็กของเรานะครับก็คำว่าเดบิวต์ก็คือเหมือนกับมันเพิ่งออกมาครั้งแรกฮะจริงๆเดี๋ยวนี้เพลงใหม่เยอะมากนะครับแล้วมีเพลงเยอะมากเหมือนกันนะฮะที่เรารู้สึกว่าคุ้นหูแหละแต่ไม่คุ้นนักร้องแล้วนะครับคุ้นเสียงแหละแต่ตกลงใครร้องนะอ๋อพอบอกชื่อมาโอเคจำชื่อนี้ได้แต่หน้าตาเป็นไงนะโอ้โลกมันหมุนไปเร็วมากครับแล้วมันก็เป็นโลกแห่งออปปอร์ทูนิตี้นะครับจริงๆแล้วคนเก่งก็มีโอกาสมากขึ้นแต่มันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้สารพัดเวทีเมื่อก่อนเราต้องรอนะฮะว่าจะมี AF จะมี The Star แต่เดี๋ยวนี้เหลือเวทีใหญ่ๆจริงๆอยู่ไม่กี่เวทีเท่านั้นเองถ้าเรามองในเรื่องของกายภาพอีกแล้วนะครับเวทีแบบเป็นเวทีจริงๆแต่ถ้าเราจะมองอีกด้านนึงตอนนี้โลกมีเวทีให้คุณแสดงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเวทีผ่านแพลตฟอร์มของตัวคุณเองต่อให้คุณบอกว่าคุณร้องเพลงอยู่เงียบๆใน Instagram ใน TikTok ใน YouTube ใน Facebook ของคุณใครจะเห็นอ้าวแต่มันมีคำว่าไวรัลเกิดขึ้นได้ในโลกนี้อยู่ในความน่าเบื่อหน่ายหรือว่าขออภัยน่ารำคาญในบางครั้งของอัลกอริทึมผมเชื่อว่ามันก็มีระบบที่มันทำงานแล้วเปิดโอกาสให้คนที่เหมือนกับเป็นอันเดอร์ด็อกในบางครั้งมีโอกาสได้เปล่งแสงแล้วก็ประกายออกมาเหมือนกันถ้าเราแน่จริงและเก่งจริงนะครับอ่ะวันนี้หวังว่า Green Wave จะยังเป็นอีกหนึ่งเวทีและพื้นที่เล็กๆนะครับสำหรับคนเก่งจริงตั้งใจจริงๆในการทำเพลงดีๆมาแนะนำให้ฟังกันอีกหนึ่งเพลงวันนี้ด้วยครับ

็คกันแล้วติ๊กถูกกันสักกี่ข้อคะเนี่ยนี่คืองานใหม่ของบิลกินนะคะเพลงน่ารักดีค่ะตัวเขาเองบอกว่าอยากจะมีเพลงแบบแนวนี้แบบอยากจีบคนที่ชอบในส

ใจที่เป็นตัวเองนะคะก็เลยชวนอะตอมชนกันเนี่ยแหละค่ะมาร่วมเขียนเนื้อร้องให้โดยที่ได้ไอเดียจากบิลกินเองนะคะนี่คือเช็คลิสต์ค่ะวันนี้ตอนนี้ก็คงจะต้องเช็คเวลากันนิดนึงเที่ยงคืน15นาทีแล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังกรีนเวฟกันด้วยค่ะทำอะไรกันอยู่คะมีข้อความส่งเข้ามาทักทายตั้งแต่เริ่มต้นนาทีแรกๆวันนี้พี่แบมลาเหรอคะไปที่ข่าวมาจากไหนคะเนี่ยที่จะลาไม่ลานะนั่งจัดรายการสดๆให้ฟังกันที่กรีนเวฟในทุกๆช่องทางแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังถึงตี 2 นี่แหละ

เราเจอกันเราทำการกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะมีดีเจมานั่งเป็นเพื่อนแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองที่ไม่เจอเพราะว่ามีเพลงเพราะให้ฟังกันในช่วง Music Day แล้ววันนี้ก็เข้าสู่วันพฤหัสบดีแล้วนะคะ8ตุลาคม

เก็บสิทธิ์กันเอาไว้ใช้ตั้งแต่ช่วงดีเจพี่เป้เป็นต้นไปแล้วกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาถามว่าตอนดึกนี่จะมีแจกบัตรคาเฟ่ไนท์ไลฟ์กันหรือเปล่าไม่มีนะสิคะเนี่ย ETC แล้วก็เดอะพาร์กินสันไปลุ้นกันอีกทีนึงในช่วงสายๆกับ DJ พี่เป้แล้วก็แจกกันตลอดทั้งวันจนถึงก่อนเที่ยงคืนกับช่วง DJ พี่ปอนะคะ

0: อย่าทำแบบนั้นนะจุดจุดจุดจุ
1: ด chilling track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน Bไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
7: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwaveSmiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะคะเปิดเพลงของบิลกินไปปรากฏว่าคุณผู้ฟังบอกว่าส่งข้อความมาบอกพี่แบมไม่ทันนะคะว่าวันนี้วันเกิดบิลกินนะอายุครบ27ปีโอ้โหขอให้บิลกินมีความสุขแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดของคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟของเราหนึ่งข้อความส่งเข้ามาคุณกรวรรณบอกว่าคืนนี้อยากจะให้พี่แบมเปิดเพลงหนึ่งเพราะว่าชอบเพลงนี้นะคะและที่สำคัญคือเป็นวันเกิดของหนูด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแฮปปี้สิคะแฮปปี้ในทุกๆวันมีคนรักรอบตัวเลยสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณกรวรรณ

0: รักเธอมากกว่านะคะพี่เต๋อเรวัชพุทธินันท์ค่ะรีเควสต์ของคุณนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยค่ะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: มาฟังเพลงที่เขาถ่ายทอดมุมมองของคนที่ยังยึดติดกับคนรักเก่านะคะถึงแม้ว่าจะมีใครคนอื่นเนี่ยเข้ามาพูดคุยด้วยก็ตามนะคะนี่คืองานใหม่ล่าสุดจากซีซั่น5ที่ได้แรปเปอร์อย่างไมยราบมาร่วมร้องแล้วก็แต่งท่อนแรปเพลงนี้ด้วยล่ะค่ะชื่อเพลงว่าร้อยคนทักรักคนเก่า

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: เปิดลงทะเบียนมาได้ไม่กี่วันนะคะคุณผู้ฟังเป็นพันเลยจริงๆนะคะที่อยากได้บัตร Cover Night Live ค่ะเป็นอีกหนึ่ง Cover Night Live ที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะคะเพราะว่าทั้ง ETC แล้วก็ The Parkinson เชื่อว่าวง2ดนตรีวงนี้ก็ครบเครื่องจริงๆหลายๆคนถึงได้อยากดูนะคะแล้วก็มีคนมาลงทะเบียนเยอะมากนะคะตลอดทั้งวันเห็นว่าลุ้นบัตรกันน่าดูเลยแต่ยังไงก็ตามทีเรายังมีช่วงเวลาแจกบัตรกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็แจกกันวันละ5ช่วงดีเจเพียงแต่ว่าช่วงดึกไม่มีลุ้นเท่านั้นเองนะคะอยากให้คุณได้ไปติดตามกันตั้งแต่ช่วงดีเจพี่เป้ดีเจพี่ยูดีเจพี่อ้อยดีเจพี่เฟียสแล้วก็ดีเจพี่ปอนะคะก่อนช่วงเที่ยงคืนยังไงก็ขอให้ได้บัตรกันแล้วกันนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ผ่านด่านแรกนั่นก็คือการลงทะเบียนนะฮะยังไงเข้าไปทาง atime.live/greenwave กันก่อนแล้วก็ฟังกติกาจากดีเจได้เลยเผื่อว่าใครส่งข้อความเข้ามาลุ้นหรือจะเป็นคนที่กดโทรศัพท์ให้ติดเป็นสายแรกอันนี้ก็แล้วแต่แล้วนะคะว่าแต่ละช่วงเขาจะมีกติกาแบบไหน

โยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
2: Ritchie Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
4: ยังคงติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR บอกว่าปีที่ผ่านมาเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนทั่วโลกกว่าร้อยละ44หรือว่าประมาณ13ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษานะคะโดยเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนชั้นประถมมีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ65แต่มีเพียงร้อยละ32ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมรวมถึงงบประมาณในปีที่แล้วยังลดลงจากปี2567นะเหลือเพียง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสวนทางกับพลเรือนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ UNHCR ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการซึ่งเขาก็ย้ำนะคะว่าการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นเกราะคุ้มกันแล้วก็เป็นเส้นทางสู่โอกาสและการพึ่งพาตัวเองนอกจากนี้นะคะการตัดงบด้านการศึกษาอาจจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกรวมถึงเป็นการปิดกั้นโอกาสของเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ในชีวิตทุกคนนะคะก็ต้องมีคนหนึ่งนี่แหละค่ะที่คอยช่วยกันแบ่งเบาเป็นหน่วยซัพพอร์ตจิตใจมีอะไรก็เล่าให้ฟังได้อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้อยากจะอยู่คนเดียวก่อนเงียบๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนั่งข้างๆไปด้วยกันทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจก็ดีแล้วนะคะนี่คืองานจากน้องอิงวรันธรค่ะเลือกให้ฟังกับเล่าให้ฟังได้นะตีหนึ่งยี่สิบหกนาทีนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่สองวันนี้มากับช่วงเวลาของดีเจเพลย์ลิสต์และดีเจแบมมีหลายเพลงเพราะที่คุณช่วยเลือกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคนนอนดึกจนถึงตีสองค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigorousของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: พลงของสาวที่มีเขาในยุคนั้นนะคะต้องบอกว่าไบรโอนี่ยังคงเป็นไอคอนิกนะคะที่หลายๆคนคิดถึงและเพลงน่ารักน่ารักของเธอก็ยังคงมีให้ฟังอยู่ที่กรีนเวฟเหมือนกันนะคะปิดท้ายกันด้วยเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงจากไบรโอนี่ช่วงนี้ค่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: ปีนี้ GreenWave เราครบรอบ35ปีแล้วนะคะหลายคนบอกโห35เลยเหรอเป็นเลขที่สวยนะคะแล้วเราก็จะเดินทางเข้าสู่ปีที่36ไปพร้อมๆกันแต่สำหรับปีนี้นะคะเราไม่ได้อยากมีของขวัญให้ดีเจกันนะพวกเราไม่ได้อยากได้นะคะแต่เราอยากจะได้ของขวัญให้กับน้องๆกันนะคะอยากจะชวนทุกคนมาฉลองวันเกิดในงานนี้ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะคือก่อนที่คุณจะออกจากบ้านเนี่ยนะคะก็เลือกของขวัญมาสัก1ชิ้นนะคะเราอยากจะไปมอบให้กับน้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมกันนะคะน้องๆเขาอยากได้ประเภทเสื้อผ้าเด็กชุดใหม่รองเท้าเด็กคู่ใหม่หรืออาจจะเป็นผ้าตัวผืนใหม่รวมไปถึงของเล่นเสริมพัฒนาการแล้วก็นมผงสูตร1สูตร2ก็ได้นะคะงานนี้ไม่ได้มีแค่การให้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณมาถึงงานแล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์แล้วก็สาวๆพร้อมกับการแสดงน่ารักน่ารักโมเมนต์พิเศษจากน้องๆกันอีกด้วยไปเจอกันให้ได้นะคะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเราจัดงานกันที่3ย่านมิดทาวน์ส่วนถ้าใครไม่สะดวกที่จะเตรียมของมาจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆในงานนี้ได้เหมือนกันนะคะยังไงไปเจอกันค่ะไม่ต้องซื้อของขวัญให้เรามือก็ถือของขวัญมาให้น้องๆแล้วมาเจอกันในวันนั้นค่ะ
3: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: เวลาก็เดินทางเร็วๆนะคะนี่ตี2แล้วนะคะเราเจอกันสัปดาห์นี้เป็นวันที่4พรุ่งนี้ส่งท้ายสัปดาห์แล้วก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกันอีกครั้งหนึ่งใครที่ติดตามอุณหภูมิหรือว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตอนนี้ก็คงจะพอรู้นะคะว่าจะเตรียมตัวยังไงดีวันนี้มีโอกาสซักผ้าอีก1วันนะคะเห็นว่าเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยววันที่9เป็นต้นไปอาจจะมีฝนระลอกใหม่มาอีกทีนึงคืนนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะพรุ่งนี้เจอกันเที่ยงคืนจนถึงตีสองกับดีเจแบมที่ Green Wave ค่ะ
4: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
5: Cover Night Live
4: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทอง
2: และอาหารแมวคานิว่า
3: ใจคนดูใจแมวแค่นี้ว่า Green Update
1: โดย
2: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
0: นี่คือเวลาของกรีนอัปเดตค่ะมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไซมอนสตีลเข้ามาเปิดผลสำรวจนะคะของมูลนิธิเวลคัมซึ่งไปสำรวจบุคลากรทางการแพทย์ 1,000 คนทั้งในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวนะคะเขาบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็ทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะโดยเตือนนะคะว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็ทารกเสียชีวิตในครรภ์ในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีจูเลียกิลลาร์ดของออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมก็เรียกร้องนะคะให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งเดินหน้ามาตรการดูแลคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และก็ทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดค่ะช่วงหน้ายังกลับมาส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่ว่านอกจากตาแล้วเนี่ยก็หัวใจของเรานี่แหละที่ทำงานหนักมากๆ
0: จริงที่สุดค่ะพี่อ้อยหัวใจเราเต้นวันละเป็นแสนครั้งสูบฉีดเลือดเป็นวันละพันๆลิตรไม่เคยพักเลยค่ะซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจเองก็ต้องการพลังงานที่สูงมากนะคะแล้วตัวเขาก็ยังต้องใช้ตัวขับเคลื่อนหลักคือโคเอนไซม์คิวเทนที่จะคอยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ให้หัวใจมีแรงบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ฟังแล้วเจ้าโคคิวเทนเนี่ยก็ดูรักหัวใจเรามากกว่าตัวเราเองอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่เลยค่ะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หัวใจของเราเหนื่อยล้าต้องหมั่นดูแลเขาด้วยนะคะง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีไขมันดีนอนหลับให้เพียงพอเท่านี้เลยล่ะค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: 1 2 3 go
2: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าก
1: ลับมาที่เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อกับดิฉันสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะ Digital Defense Report ประจำปีนี้จาก Microsoft ค่ะเขาบอกว่าอิสราเอลเนี่ยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์สูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นอันดับ1ในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะโดยถูกโจมตีถึง210ครั้งตลอดจนการระบาดของแรนซัมแวร์ที่พุ่งสูงขึ้น 21% นับตั้งแต่ปี2568โดยในรายงานก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยถือเป็นแหล่งที่มาหลักของภัยคุกคามทางไซเบอร์กองกำลังอิหร่านได้ขยายปฏิบัติการทางไซเบอร์ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป้าหมายในการแทรกแซงแล้วก็ก่อกวนกิจกรรมทางทหารและการสื่อสารข้อมูลขณะที่ก็พยายามเพิ่มผลกระทบจากปฏิบัติการทั้งในด้านการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็การขัดขวางการปฏิบัติงานค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่เหมือนเดิมกับเวลาของ Green News นะคะ
0: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงเทศกาลกินเจหลายคนเนี่ยตั้งใจจะอิ่มบุญแต่ดันเจอปัญหาที่กินแล้วมันไม่อยู่ท้องหิวบ่อยเนี่ยสิคะน้องหมอ
2: ถ้าเราสังเกตอาหารเจตามท้องตลาดส่วนใหญ่ค่ะพี่อ้อยเขาจะเป็นแป้งที่มีความมันไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เผือกทอดผักชุบแป้งทอดพอไม่มีโปรตีนและไฟเบอร์แป้งก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะน้ำตาลพุ่งสูงสมองจึงหลั่งอินซูลินออกมาดึงน้ำตาลอย่างรวดเร็วผลก็คือง่วงนอนกระทันหันแล้วก็หิวง่ายกว่าเดิมค่ะ
1: แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะ
2: แนะนำว่าเน้นเป็นโปรตีนพืชแบบไม่แปรรูปค่ะเช่นเต้าหู้ก้อนถั่วต้มหรือเห็ดหลากหลายชนิดแล้วระหว่างวันถ้าหิวสลับมาเป็นมันนึ่งเผือกต้มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play

เวลาของ Green News นะคะรอติดตามกันต้นชั่วโมงนี้ล่ะกับตินสุทินาถทองชื่นอันโตนิโอกูเตเรสค่ะเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกมาเรียกร้องให้หยุดยิงอย่างถาวรในฉนวนกาซานะคะเนื่องจากการสู้รบสร้างความทุกข์ทรมานให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาอย่างที่ไม่อาจจะประเมินได้ซึ่งก็รวมถึงผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็การพลัดถิ่นด้วยถึงแม้ว่ามีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2568ซึ่งช่วยให้สถานการณ์บรรเทาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจนถึงตอนนี้สถานการณ์ในกาซายังไม่มีความมั่นคงขาดแคลนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่เพียงพอไปจนถึงการฟื้นฟูแล้วก็เรื่องของสันติภาพด้วยโดยเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่าจำเป็นจะต้องสร้างแนวทางการเมืองที่มุ่งหน้าสู่สันติภาพยั่งยืนทั่วภูมิภาคเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของการสร้างอนาคตที่ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่เคียงข้างกันอย่างสันติแล้วก็ปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ยังติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: ปีนี้ Green Wave ครบรอบ35ปีแล้วนะคะก็เลยอยากส่งความสุขกลับไปหาน้องๆบ้างด้วยการชวนทุกคนมาเลือกของขวัญที่น้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมได้ใช้จริงอาจจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการชิ้นเล็กๆนมผงสูตร1หรือสูตร2เสื้อผ้ารองเท้าเด็กวัย 1-5 ปีหรือผ้าเช็ดตัวเด็กค่ะเพราะสำหรับเราอาจจะเป็นของขวัญ1ชิ้นแต่สำหรับน้องคนนึงมันอาจจะเป็นของชิ้นโปรดที่ทำให้ยิ้มได้ทั้งวันเลยนะคะมาเจอกันวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์ใน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันเกิดครั้งนี้มาช่วยกันมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆไปด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
6: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม2-3ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับเนื้อความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
7: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
6: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
9: Cover Night Live
8: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
10: ้ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะปีนี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐพบคนติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วกว่า250รายเสียชีวิตไป1รายค่ะส่วนใหญ่อยู่ในเทศมณฑลฮิลส์โบโรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแทมปาเมืองใหญ่อันดับ3ของรัฐโดยมีข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและก็วารสารทางการแพทย์นะคะก็บอกว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยอาจจะรุนแรงที่สุดเลยค่ะในรอบหลาย10ปีของสหรัฐก็ทำให้ทางการในฮิลส์โบโรและก็พื้นที่ใกล้เคียงประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมกับเร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงซึ่งผู้เชี่ยวชาญนะคะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะตามพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: เริ่มต้นด้วยของขวัญ นะครับจาก Musketeer เอา Original มาเลยจริงๆมีหลายเวอร์ชันนะครับแต่ก็เวอร์ชันนี้ก็ผมว่าก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เนาะผมชอบเวอร์ชันนี้นะครับแต่เวอร์ชันอื่นก็เพราะนะฮะตีห้านะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับก็เดินหน้ากันนะครับสัปดาห์หน้าวันหยุดเยอะเชียร์สำหรับคนกรุงเทพโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นราชการนะครับไม่ได้แปลว่าเขาให้สิทธิ์เลยนะฮะก็ลองปรึกษากันดูในแผนกของคุณคุยกับหัวหน้าของคุณก่อนว่าของคุณได้หยุดกันหรือเปล่านะครับตีแค่ไหนวันอังคารได้หยุดแล้วก็วันหยุดอีกวันหนึ่งของราชการในกรุงเทพก็คือวันศุกร์ด้วยเช่นกันนะครับก็เขามีการจัดงานประชุม World Bank กับ IMF เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันเล่าไปในกรีมเมอร์โชว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าผมคิดว่ารถน่าจะโล่งไปในบางส่วนแต่อาจจะไม่ได้แปลว่ารถจะไม่ติดนะฮะเพราะผมว่าน่าจะมีการปิดถนนบ้างเหมือนกันเนื่องจากว่าคนมากกว่า 15,000 คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอะไร finance ต่างๆแบบเนี้ยของโลกเลยนะฮะจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยนะครับจากกว่า191ประเทศทั่วโลกเลยก็เป็นโอกาสที่ดีครับก็หวังว่าเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ฝนจะปราณีเราน้ำจะไม่ท่วมโชใสและไม่มีความไม่สงบอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนาะ
1: Green Wave 106.5 FM
0: อรุณสวัสดิ์นะครับ Good morning ครับมาต่อเพลงกันผมเริ่มต่อให้ด้วยเพลงนี้ไปที่เพลงไหนต่อดีส่งรายชื่อกันมาเรื่อยๆนะครับทักทายกันนะครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ขยับมาสดชื่นขึ้นสักนิดนึงแล้วกันนะครับเปลี่ยนโทนของเพลงหน่อยอารมณ์ดีรับวันพฤหัสบดีครับ

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Ultimate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอซะนั่นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเฮลทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาระใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

การเจ็บคอโพโพลิสมอลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญเลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
1: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก anytime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: ครับสายหน้าไมค์กันไปเรื่อยๆแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานเป็นวันแรกกับการร่วมสนุกกันนะครับสำหรับ Cover Night Live ETC X กับ The Parkinson นะครับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนคลิก airtime.live/greenwave ก่อนได้เลย
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เพลงใหม่ล่าสุดนะครับจากแพทริกโนเอลครับเพลงนี้อุ่นๆฮะบันทึกความคิดถึงของใครบางคนที่ยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอนะครับล่าสุดจาก Universal Music Thailand กับซิงเกิลที่ชื่อว่าความทรงจำที่ดีที่สุด

0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
11: ผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: ดี
13: คุณมีกินหืนไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
11: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิพย
15: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
16: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
17: โกโฮเซลสวัสดีครับ
18: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: ประกอบการ
1: ตายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: ตุลาคมนี้รับแรงบันดาลใจจากคนดังกับเบื้องหลังที่คุณยังไม่รู้
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: Club Inspire Day
2: ศิลปินยุค90กับโรคร้ายที่ไม่เท่าไหร่หรอกจอยทีสเกิร์ตตำนานมงฟ้าไทยที่พาความฝันไปไกลกว่าแค่นางงามโอปอสุชาตาชนีอินดี้ที่เปลี่ยนเรื่องพังให้ขำดังกว่าเดิมต้นหอมสกุลตลาและสาวเท่หน้าสวยกับความรักที่ไม่มีกรอบเชียร์ที่คำพรดีเจอั๋นภูวนาถเปิดคลับทุกวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
4: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: ทีฟ้า
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: โทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: โปรดช่วยว่า
2: ใส่ใจตัวเอง

0: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
1: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินGreen Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: เวลาของ Green Update นะคะเราติดตามด้วยกันกับตินสุที่นาทองชื่นกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าโตเกียวเนี่ยกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมจนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมาคือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลกันมาทำให้กรุงโตเกียวแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยน้ำท่วมหนักเลยโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะมีปริมาณฝนสะสมในโตเกียวนะ 696.5 มิลลิเมตรคือมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นนะคะจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักแล้วก็บวกกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกก็ทำให้บางพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักแต่ในขณะที่บางพื้นที่กลับเจอภัยแล้งค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันอีกรอบหนึ่งต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: เริ่มต้นชั่วโมงนี้กันนะครับกับเพลงของกวินนะครับกับ Black Heart นะฮะเป็นเพลง R&B แบบเศร้าๆนิดนึงมี Black Heart มาร่วมแจมด้วยนะครับแล้วก็มีตูน Tremendal เป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแชมป์ Mayrap นะครับ Mayrap นี่แหละนะครับมาดูเรื่องเนื้อร้องอะไรกันต่างๆแบบนี้นะฮะเหมือนกับเนื้อเพลงนี่แหละนะครับก็ความรู้สึกของคนถูกทิ้งแม้ว่าทั้งคู่จะร่วมเดินทางมาแสนนานแค่ไหนผมไม่ได้บอกว่านี่คือเหมือนกับชีวิตจริงของเขานะฮะผมพูดตรงๆก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันมาเป็นแบบนี้สำหรับกวินกับน้องปุ้ยนะครับจริงๆผมค่อนข้างตกใจนิดนึงเพราะว่าเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะยังเจอกันเรายังนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่เลยอ่ะผมก็ไม่เห็นแววนั้นด้วยแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ผมคิดว่าก็คงจะเป็นไปด้วยเหตุผลที่ดีที่สุดของคนทั้งคู่ที่เราก็ต้องเคารพแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
1: เพลงเพราะเยอะมากที่

ไม่มีใครรู้นะครับกับเป็กผลิตโชคผมว่าน่าจะเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของผู้ชายคนนี้เลยเป็กผลิตโชคแล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งด้วยก็คือคุณต๋องเราจะเรียกว่าต๋องวงทูก็ได้หรือต๋องชลพันธ์นะครับที่เพิ่งจากไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับจากการที่ป่วยเป็นมะเร็งอย่างที่เราน่าจะได้ทราบข่าวกันนะครับของการที่จากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเคยอยู่เบื้องหน้าแล้วผันตัวมาเป็นคนเบื้องหลังนะครับผมไม่ได้ทราบข่าวคราวของการเจ็บป่วยของคุณต๋องอย่างรุนแรงขนาดนี้เลยคุณต๋องเป็นคนทำเพลงนี้นะฮะให้กับเป็กผลิตโชคด้วยกับไม่มีใครรู้ซึ่งจริงไม่ใช่แค่เรื่องความรักครับผมว่าทุกเรื่องแหละไม่มีใครรู้ว่ามันจะจบลงยังไง 106.5 3 Wave อ่ะเดี๋ยวจะนวลปะซึ้งปะเช้าๆแบบนี้สดชื่นใส่กันต่อเลยดีกว่านะครับเติมพลังบวกกันหน่อย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigorousของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ชอบเพลงนี้นะฮะสดชื่นดีนะน่ารักด้วยบทสุดท้ายครับตาดูฟินนะฮะแล้วก็แบงค์แคช
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
0: ถ้าดูรวมๆนะฮะจากรายชื่อเพลงแล้วก็ข้อความที่ส่งมาในวันนี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีกันอยู่พอสมควรนะฮะเพลงแบบโพซิทีฟมากบวกๆมากเลยไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับบรรยากาศด้วยป่ะนะครับตรงพี่อั๋นนะเดี๋ยวนี้เวลาจะพูดต้องบอกว่าตรงไหนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าแต่ละที่ที่ฟังกันอยู่ตรงนี้แต่ละคนเป็นไงกันบ้างแต่ว่าผมขอใช้คําว่ากรุงเทพแล้วกันผมคิดว่ากรุงเทพเช้าวันนี้ดูเป็นเช้าวันที่แดดดีฟ้าสวยอยู่พอสมควรมาก
1: Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนกันครับใครอยากจะเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทเริ่มออมได้เลยนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับแล้วก็บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีละเลือกเลยครับออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00 ต่อปีถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากฝากหรือว่าออมนานขึ้นนะครับ11เดือนครับก็กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับฝาก1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีน้อยกว่า1ล้านบาทดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.05% ต่อปีนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามยอดเงินฝากของแต่ละรายการไม่ได้เอายอดเงินรวมฝากสะสมมารวมกันนะครับไม่ว่าจะเลือกเอาแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าได้เลยฝากได้แล้ววันนี้นะครับธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมนี้2569นี่แหละรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเองได้ www.gsb.or.th หรือว่าโทรก็ได้ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อาการเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาภาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
8: คนรู้ใจแมวคานิวา
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานค่ะนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีของอิตาลีได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสภาพยุโรปเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับเสียงของเธอค่ะเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกเอาเสียงไปใช้สร้างสื่อปลอมแบบดีเฟกโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะมีการเผยแพร่ภาพของนายกรัฐมนตรีเมโลนีที่ถูกตัดต่อหรือไม่ก็ดัดแปลงบนโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้งบางครั้งเนี่ยก็มีการแชร์ภาพเหล่านั้นด้วยโดยเข้าใจผิดว่าเป็นภาพจริงรวมถึงภาพที่แสดงให้เห็นเธอนั่งอยู่บนเตียงในชุดชั้นในด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานบอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องแต่ทางสื่ออิตาลีนะคะก็รายงานว่าถึงแม้คำร้องจะได้รับการอนุมัติก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการเอาเสียงของเธอไปใช้สร้างดีเฟกได้โดยตรงแต่อาจจะสร้างอุปสรรคทางกฎหมายเพิ่มให้กับคนที่พยายามจะเลียนแบบเสียงของเธอค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคุณผู้ฟังรอบหน้ากลับมา 8:00 น.นะคะ
7: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า